0: 1968ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น 19:00 นและ 20:00 นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่97เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปลาจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี แต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
4: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จ สู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอมาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยว วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโบสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริชพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึก World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราเจ้านักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขัน The Hanwha Lite International Asian Women Junior Golf Championship ที่สนาม The Haven Country Club ประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาถวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ในฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทำนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพ พชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิ

0: ูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.65 เมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.87 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
1: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
9: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
10: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
9: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
10: สำหรับการประชุมนะที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญตรงที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
9: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
10: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
9: ะ
10: สิ่งที่ได้เตรียมมาครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีโอกาสพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นอย่างไรประสบการณ์ที่จะได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกเพื่อมีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
9: ค่ะท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วย ให้ความเรียบร้อยอะค่ะ
10: ครับก็ในเรื่องของการจัดประชุมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวทางที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู
9: ่ค่ะในช่วงการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างคะ
10: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็มีการคาดการณ์ยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการณ์เนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนอาจจะมีปรับปลายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เลยก็คือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
9: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
10: ก็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยจะได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัดไทยแลนด์พาวิเลียนที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงานประชุมนะครับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยเรียกว่าได้เตรียมการเพื่อสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเนเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยอยู
9: ่ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจ
10: ค
9: ่ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
10: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingsเนี่ยเขาให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันที่ทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานนี้ครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้ว เมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่

0: จ่ายเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและให้เราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวเราได้ผลจากการประชุม1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
0: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนเขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับและให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900ปีในวันที่28สิงหาคม2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปปฏิมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
7: จะมีการทำเหรียญกษาปณ์50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกึ่งเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในวาระพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันจะข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกอะนะคะแล้วก็ด้วยความ

0: ที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอ่ะมูลค่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ระลึกได้เลยไม่ได้ทำกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญนะที่จะได้ทำ
1: การจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกระสาบที่ระลึกเป็นเหรียญกระสาบอีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญโดยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกระสาบที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการจารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
2: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมบุติพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
4: ขณะนี้ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICS เพื่อที่จะดำเนินการการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
3: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
4: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งคิดว่าขณะนี้จังหวัดตังเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว
3: ้ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิด อุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
5: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลางที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง6ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองยังเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติมากประสบการณ์อย่างยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมอาทิชลบุรี FC และอยุธยายูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในแนวรุกพร้อมเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ด้านโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ยังคงเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
6: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมไม่ได้มีโจทย์อื่นสำหรับทางเรากรุงเทพครับเราเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการขึ้นระดับไทยลีก2ให้ได้ครับ
5: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสรไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
7: เราเองเดี๋ยวก็จะมีโครงการในการทัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เราซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
5: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นๆปุริภัทรสอนการรายงาน
2: วันนี้เวลา 9:05 น.ขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า การยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
10: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะนำประเด็นสำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์สวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะ
1: เช้าวันนี้คงต้องชวนท่านรองโฆษกคุยเรื่องที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเรียกว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ทีเดียวนะครับท่านรองโฆษกครับการประชุมครั้งนี้ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นการประชุมนานาชาติทั่วๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
2: เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่รวบรวมคนจากที่เป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะจากระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารโลกของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงภาคธุรกิจนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยค่ะก็จะมาคุยกันแล้วก็เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะคะ
1: ครับ
2: โดยหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่าง IMF กับ World Bank นะคะเพราะคิดว่าจะเป็นองค์กรเดียวกันแต่2องค์กรนี้แยกกันค่ะโดย IMF เนี่ยจะดูเรื่องเสถียรภาพทางการเงินการคลังในส่วนของ World Bank จะเน้นในเรื่องการพัฒนาและการลดความยากจนค่ะ
1: ครับ
2: โดยงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากปี2534ค่ะที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
2: โดยประเทศไทยก็เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็คนไทยก็จะได้ประโยชน์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะ
1: ครับได้ข่าวว่ามีคนลงทะเบียนมาเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับIMF World Bank เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอะไรดีในสายตาของนานาชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ไม่บ่อยนักนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยที่ได้จัดเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจากมีสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเวียนกันจัดนะคะทุก3ปีแต่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยด้วยรวมถึงมีรายงานที่เป็นหลักฐานเลยค่ะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากในการจัดงานนะคะในทุกๆด้านรวมไปถึงคุณคริสตินากอเกียว่าได้กล่าวในเวทีฟอบเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะกล่าวชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีการแจ้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
1: เขาเชื่อในความเป็นมืออาชีพความพร้อมของคนไทยนะครับว่าจะทำในเรื่องนี้ได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเราก็ได้เสนอแนวคิดการจัดงานนะครับว่า Thailand New HorizonEmpowering people, building resilience. คนที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษฟังแล้วก็เข้าใจยากแนวคิดที่เราเสนอเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับประเทศไทยเราต้องการจะบอกอะไรกับชาวโลก
2: อย่าง New Horizon เนี่ยก็คือเป็นขอบเขตน่านฟ้าใหม่นะคะในปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมี AI เข้ามานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและรวมถึงขั้วอำนาจของโลกที่มีการกีดกันทั้งด้านภาษีต่าง
1: ๆ
2: ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของคนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่เพื่อมาสอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็ มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่พูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะมองต่อไปในอนาคตนะครับแล้วการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank หนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศเรายังไงเราจะเอามาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับ
2: ก็มองว่าเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินธุรกิจก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็น เขาเรียกว่ารอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยต้องปรับตัวพัฒนาเพื่อที่จะสอดรับกับความท้าทายกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาคนพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงต่อยอดเครือข่ายจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดด้วยค่ะ
1: เพราะจะมีบุคคลสำคัญมาเยอะเลยการสร้างเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็จะมีความสำคัญนะครับกลับแล้วก็แน่นอนว่าการประชุมหนเนี่ยก็จะเป็นเวทีนะครับที่จะได้เรียนรู้เราก็จะได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ IMF World Bank แล้วก็ประเทศต่างๆทีนี้เข้ามาบ้านเราทั้งทีเนี่ยจะเรียนรู้จากเขาอย่างเดียวเหรอครับเรามีอะไรให้เขาเรียนรู้มีอะไรที่เราจะเอาไปโชว์เขาเป็นตัวอย่างได้มั่งไหมครับ
2: ก็อย่างที่ท่านเอกนิติได้กล่าวไปนะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระสิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
1: ได้ทราบว่า AI นี่ก็เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมหนนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านรองกิฟต์ครับเรื่องการเรียนรู้การแบ่งปันจากบทเรียนต่างๆระหว่าง IMF กับประเทศสมาชิกหรือว่าWorld Bank ต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มมามีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยการสร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็นั่นคือเรื่องในอดีตจากนี้ไปเนี่ยในอนาคตความร่วมมือจะเป็นยังไงต่อนะครับ
2: อย่างในสมัยก่อนโครงสร้างความร่วมมือจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนภูมิพลที่เรามีการกู้เงิน World Bankเพื่อที่จะมาสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราได้ยินพอช่วงน้ำท่วมจะได้ยินชื่อเขื่อนต่างๆมากมายนะคะก็อยากให้ทราบว่าหลายอันเนี่ยก็จะได้ความระดับความร่วมมือจาก World Bank ในการสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือหรือการพัฒนาต่างๆในการต่อยอดความร่วมมือเนี่ยก็จะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI หรือว่าไม่ว่าจะเป็นwellnessเป็นธุรกิจ wellness หรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับ EV
1: ครับผม
2: ในส่วนนี้มากขึ้นค่ะ
1: ครับในการประชุมหนนี้นะครับสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ2หน่วยงานเนี่ยนะครับทั้ง World Bank กับ IMF เนี่ยก็จะมีการปล่อยรายงานเปิดรายงานฉบับใหม่หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับรายงานสำคัญที่จะมีการเปิดตัวก็จะมี World EconomicOutlook นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอีกรายงานฉบับหนึ่งที่จะเปิดตัวเหมือนกันก็คือ Global Financial Stability Report นะครับซึ่งเป็นการประเมินระบบการเงินของโลกตลาดเงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยล่ะ ว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
2: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหมสาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะสเปนรายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อจะ spend เงินได้มากขึ้นรวมถึงมีการทำ spouse program ด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำ
1: มาด
2: ้
1: วย
2: ใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้ spend เงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่สองเนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนางานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลังของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
2: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ EECหรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะเมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
2: ะ
1: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชื่นชมวัฒนธรรมของเราแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าที่เราลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านรองคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมครับ
2: ท่านเอกนิติใช้คำว่าสปริงบอร์ดให้กับประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามาก อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจะนำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
1: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
2: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะเวที IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมานะคะพบกับดิฉันเช่นเคยหวานหวานธัญลักษณ์สายธนูนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องสุขภาพค่ะใครๆก็อยากได้นะคะแต่พอนึกถึงเวลาที่เราจะต้องไปวิ่งจนเหนื่อยยกเวทจนเมื่อยปั่นจักรยานจนเหงื่อท่วมตัวหลายคนก็อาจจะเริ่มต่อรองกับตัวเองนะคะว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ค่อยเริ่มได้ปะแบบนั้นแล้วถ้ามียิมที่เราแค่นอนอยู่บนเตียงปล่อยให้เครื่องเนี่ยช่วยขยับร่างกายระหว่างนั้นคุณก็เล่นมือถือไปได้ด้วยล่ะคะแบบนี้เป็นไงฟังดูเหมือนฝันของคนที่อยากสุขภาพดีแต่ว่าไม่อยากเหนื่อยใช่ไหมคะนี่เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจริงที่โลกออนไลน์เรียกว่า lazy gym นะคะก็คือยิมสำหรับคนรักความสบายค่ะจากภาพบริการของสิวานาฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เมืองสุรัตประเทศอินเดียเสียใจด้วยจริงๆถ้าใครกำลังมองหายิมนี้อยู่ในประเทศไทยต้องไปไกลหน่อยนะภาพที่ทำให้คนสนใจก็คือสมาชิกนอนอยู่บนเตียงติดมิเตอร์แล้วเครื่องนะคะก็ค่อยๆขยับแขนขยับขารวมถึงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะแทนภาพคุ้นตาของคนวิ่งบนลู่หรือว่าการยกดัมเบลกลายเป็นภาพคนเอนตัวสบายสบายขณะที่กำลังออกกำลังกายนะคะในขณะที่เครื่องนี้กำลังทำงานอุปกรณ์ลักษณะนี้เรียกว่า Toning Table ค่ะหรือว่าโต๊ะกระชับสัดส่วนส่วนทางฟิตเนสก็นำเสนอบริการเพื่อดึงดูดคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะคะแต่รู้สึกว่าการออกกำลังกายมันเป็นเรื่องเข้าถึงยากพอเห็นภาพแบบนี้แล้วคำถามก็ตามมาทันทีเลยค่ะว่าเอ๊ะแค่นอนให้เครื่องขยับแล้วน้ำหนักความแข็งแรงเนี่ยได้จริงหรือเปล่าน้ำหนักหายไปไหนผอมได้จริงหรอแล้วกล้ามเนื้อของเรามันแข็งแรงได้ขึ้นจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างเครื่องช่วยขยับร่างกายกับร่างกายออกแรงด้วยตัวเองเพราะว่าการที่แขนขาเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยคือเพราะว่าการที่แขนขาเคลื่อนไหวก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อหรือว่าฝึกหัวใจเท่ากับการเดินหรือว่าการวิ่งหรือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนะคะก็เลยยังไม่ควรสรุปจากที่ดิฉันนำมาเล่าให้ฟังหรือว่าไม่ควรสรุปจากคำโฆษณาว่าการนอนบนเตียงแบบนี้มันจะสามารถเป็นลดไขมันหรือว่าเป็นลดน้ำหนักหรือทดแทนการออกกำลังกายได้แบบปกติได้แต่ส่วนใหญ่นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวอาจจะเป็นแนวทางการฟื้นฟูร่างกายก็ควรให้แพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดประเมินว่าเครื่องนี้เนี่ยเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่ามากกว่าที่จะเลือกที่จะเห็นว่าก็ดูสบายดีนะคะแต่ว่าในมุมมองของภาคธุรกิจนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่า Lazy Day เนี่ยจับความรู้สึกของผู้บริโภคได้ตรงจุดเลยก็คืออยากสุขภาพดีแต่ไม่อยากเผชิญความเหนื่อยของการออกกำลังกายนี่ก็เลยเป็นตัวอย่างของการนำเครื่องอุปกรณ์ที่มีอยู่มาเล่าใหม่นะคะให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจนเกิดความน่าสนใจคือน่าสนใจเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะการตลาดที่ทำให้คนอยากลองแล้วก็เป็นการมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าผลเนี่ยเป็นคนละเรื่องนะคะก็ต้องตรวจสอบควบคู่กันไปโดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆสำหรับคนที่อยากจะเริ่มดูแลตัวเองถ้ายังไม่พร้อมเข้ายิมนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยการออกกำลังกายหนักเสมอไปเนาะแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายลุกจากเก้าอี้บ่อยขึ้นเดินเพิ่มขึ้นหน่อยหรือว่าจะเลือกกิจกรรมที่ทำแล้วรู้สึกสนุกนะคะการขยับด้วยตัวเองทีละน้อยเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยอาจจะเริ่มจากก้าวเล็กๆค่ะที่เราทำได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมวิ่งมาราธอนอะไรแบบนั้นมันก็จะดูแบบเหนื่อยเกินไปแล้วก็ดูท้อแท้หนักเกินไปนะคะพูดถึงเรื่องออกกำลังกายแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องเมนูอาหารคุณผู้ฟังคะณเวลานี้เอาเป็นว่าเกริ่นก่อนใครเคยทานเม็ดขนุนเม็ดขนุนเนี่ยคุณต้องไปต้มก่อนนะก่อนที่จะมารับประทานนะคะหลายคนก็เรียกเจ้าเม็ดขนุนนี้ว่าอะไรเม็ดนุ่นหรือเม็ดอะไรสักอย่างนะดิฉันเคยไปที่ต่างจังหวัดเขาเรียกเม็ดขนุนเขาไม่ได้เรียกเม็ดขนุนนะแต่บางคนก็เลือกกินขนุนเพียงแค่เม็ดเพราะรู้สึกว่าเนื้อขนุนหวานเกินนะคะบางคนก็ไม่กินเม็ดขนุนเลยบอกเออ
มันไม่ค่อยหวานนะแล้วก็จะต้องเอาไปต้มก่อนที่จะมารับประทานนะคะก็เลือกที่จะกินแบบเป็นขนุนเนื้อหวานๆฉ่ำๆบางคนก็เอาไปแปรรูปเป็นขนมอบกรอบทอดกรอบอะไรแบบนั้นนะคะแต่ณเวลานี้ส่วนเมล็ดเนี่ยนะคะก็แยกไปทิ้งใช่ไหมบางคนบอกเห็นไปทิ้งแล้วเสียดายนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยมีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งนักอินโดนีเซียเมล็ดขนุนเนี่ยคนมองข้ามนะคะเขากลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องนี้เริ่มจากร้านขายขนุนทอดเลยซึ่งก็เป็นของว่างที่พบได้ในอินโดนีเซียรวมถึงตามโรงอาหารของมหาวิทยาลัยนะคะที่ร้านค้าเขาจะนำเนื้อขนุนไปทำอาหารหรือว่าก็จะมีเมล็ดหรือว่าส่วนที่เหลือถูกทิ้งตามมานักศึกษาจากมหาวิทยาลัย IPB University เนี่ยนะคะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านเกษตรศาสตร์ของอินโดนีเซียค่ะเล็งเห็นว่าเศษเหล่านี้มันน่าจะเอากลับมาทำอะไรสักอย่างให้เกิดมูลค่าได้บ้างนะแล้วคำถามนี้นะคะก็นำไปสู่การพัฒนาจากระบินขนมแครกเกอร์ค่ะที่นำเมล็ดขนุนเนี่ยมาใช้เป็นวัตถุดิบแต่ว่าทีไม่ได้มองแค่เมล็ดขนุนนะคะพวกเขาสนใจไปยังโอคาระซึ่งก็เป็นกากถั่วเหลืองนะคะที่เหลือจากการผลิตเต้าหู้ที่เป็นนมถั่วเหลืองนะคะเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ยังนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อได้แต่เมื่ออยู่ในสภาพเปียกก็เก็บรักษาได้ยากแล้วก็เน่าเสียได้ง่ายทีมเนี้ยก็เลยนำวัตถุดิบเหลือจากการผลิตอาหาร2สิ่งนี้มาพัฒนาร่วมกันโดยต่อยอดจากขนมแครกเกอร์พื้นเมืองที่เรียกว่ากาบินขั้นตอนก็คือเริ่มจากการนำเมล็ดของขนุนเอามาต้มทำให้แห้งนะคะแล้วก็บดแล้วร่อนจนเป็นแป้งก่อนที่จะนำมาทำขึ้นรูปเป็นตัวแครกเกอร์ค่ะส่วนไส้ตรงกลางนะคะใช้แป้งจากกากถั่วเหลืองผสมบดกับแครอทกลายเป็นขนมพร้อมรับประทานที่เพิ่มทางเลือกในการใช้วัตถุดิบเหล่านี้ค่ะจุดที่น่าสนใจทั้งการพัฒนาสูตรอาหารแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้สิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้จบลงที่ถังขยะถ้ามองในมุมธุรกิจแนวคิดนี้เรียกว่า upcycling นะคะซึ่งก็คือการนำสิ่งที่เหลือใช้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสำหรับอาหารก็ต้องให้ความสำคัญกับความสะอาดความปลอดภัยรสชาติและคุณภาพสม่ำเสมอด้วยเพราะเรื่องราวรักโลกนะคะอาจจะทำให้ลูกค้าสนใจลองก็จริงนะแต่ว่าสิ่งที่ทำมาเอามาใช้ซ้ำก็คือขนมที่ต้องอร่อยแล้วก็ราคาเหมาะสมตอบโจทย์กับการรับประทานได้จริงๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยเรื่องนี้นี่อาจจะชวนให้กลับมาสำรวจวัตถุดิบในกิจการของตัวเองนะคะว่ามีส่วนไหนที่ยังใช้ได้มีส่วนไหนที่ถ้าจะทิ้งก็เสียดายนะไปสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้าอะไรได้บ้างนะคะบางครั้งไอเดียธุรกิจใหม่ๆเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวนะคะอย่างเมล็ดขนุนเมล็ดหนึ่งนะเพียงแค่มีคนหยุดมองแล้วก็ตั้งคำถามว่าเราจะทำอะไรกับมันได้อีกดีกว่าจะทิ้งแบบนั้นนะคะ

0: ่นดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
5: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
6: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอามิดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดแล้วนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ย

0: นะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Deepfake หรือ Voice Cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า Pimpushing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
0: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง

0: มันคงจะไม่ได้มีแค่ในละครแนวตั้งแล้วล่ะนะถ้าวันหนึ่งผู้บริหารเป็นผู้บริหารของบริษัทถอดสูตรแล้วเข้ามาทำงานเป็นพนักงานใหม่โดยที่ไม่มีใครรู้นะคะว่าเขาคือ CEO ผู้บริหารระดับสูงเขาจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยปรากฏในรายงานบ้างเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2010นะคะซึ่งก็ผ่านมาเกือบ20ปีละคุณแลรี่โอดอนเนลซึ่งขณะนั้นน่ะเป็นประธานแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Waste Management เป็นบริษัทจัดการขยะและบริการสิ่งแวดล้อมรายใหญ่ของอเมริกานะคะเขาเนี่ยนะเข้าร่วมรายการ Undercover Boss ค่ะแล้วรายการที่ให้ผู้บริหารปลอมตัวไปทำงานในบริษัทของตัวเองไปสัมผัสชีวิตพนักงานหน้างานความน่าสนใจเลยก็คือคุณแลรี่เนี่ยนะที่เป็นผู้บริหารที่ลงพื้นที่อยู่แล้วแต่การที่ไปเยี่ยมในฐานะประธานบริษัทกับการเข้าไปเป็นพนักงานใหม่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพราะเมื่อทุกคนรู้ว่าเจ้านายมาวิธีพูดแล้วก็การปฏิบัติต่อเขาก็แตกต่างออกไปอยู่แล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลยชื่อว่าแรนดี้ลอเรนซ์แล้วก็ทำงานหลายอย่างค่ะตั้งแต่คัดแยกวัสดุรีไซเคิลเก็บขยะในพื้นที่นะคะหลุมฝังกลบขึ้นรถเก็บขยะไปจนถึงทำความสะอาดห้องน้ำเคลื่อนที่จากคนที่เคยดูภาพรวมของธุรกิจเขาต้องมาเรียนรู้รายละเอียดของงานทีละขั้นตอนแล้วก็พบว่างานที่ดูเหมือนจะเป็นกิจวัตรเนี่ยนะต้องอาศัยทั้งแรงกายทักษะและความระมัดระวังหนึ่งในพนักงานที่เขาได้พบเลยก็คือ คุณแจ็คคลินนะคะซึ่งรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ทั้งงานสำนักงานงานธุรการงานเกี่ยวกับเครื่องช่างในพื้นที่หลุมฝังกลบเมื่อเห็นการทำงานจริงคุณแลรี่นะคะก็เลยเข้าใจว่าหน้าที่เธอเนี่ยรับผิดชอบมันมีมากกว่าชื่อตำแหน่งที่บอกเอาไว้คือทำงานเกินตำแหน่งไปว่าอย่างนั้นหลังเปิดเผยตัวตนเขาก็เลยประกาศปรับตำแหน่งแล้วก็ปรับค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับงานมากขึ้นนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับเครื่องตอกบัตรพนักงานบางคนเข้าใจว่าหากกลับจากพักช้าก็จะถูกหักค่าจ้างในอัตราที่มากกว่าเวลาที่สายตอนแรกคุณแลรี่ก็ตกใจกับเรื่องนี้นะแต่เมื่อตรวจสอบภายหลังกลับพบว่าไม่ได้มีการหักค่าจ้างแบบที่พนักงานเข้าใจปัญหาเกิดจากข้อความนะคะที่ติดเอาไว้ใกล้เครื่องตอกบัตรเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้สะท้อนว่าการมีประกาศติดอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนเข้าใจตรงกันนะองค์กรก็เลยต้องตรวจสอบด้วยว่าสิ่งที่สื่อออกไปเนี่ยถูกตีความว่ายังไงแล้วก็พนักงานมีโอกาสถามเมื่อสงสัยหรือไม่นะคะส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่เขาพบนะเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างการเข้าห้องน้ำค่ะพนักงานขับรถเก็บขยะต้องทำงานตามเส้นทางเป็นเวลานานแต่กลับไม่มีจุดเข้าห้องน้ำที่สะดวกเมื่อรับรู้ปัญหาบริษัทก็เลยเริ่มประสานงานหาจุดเข้าห้องน้ำระหว่างทางทั้งกับลูกค้าและในพื้นที่ของบริษัทเรื่องเล็กในสายตาของคนที่อยู่ในสำนักงานอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่ต้องทำงานอยู่บนถนนทั้งวันคนที่ทำงานหน้างานนะคะบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้ก็เลยนำกลับไปใช้กับองค์กรได้ทุกขนาดผู้บริหารเนี่ยควรดูทั้งตัวเลขผลงานดูภาระงานจริงแล้วก็เงื่อนไขที่พนักงานต้องเผชิญในแต่ละวันการลงพื้น
1: ติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มั่นใจช่วยสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่ยว
1: ชวนสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทย043-022-7280 สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ธนกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสาโทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
8: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
9: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
10: ไปฮอตช็อปสิ
9: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
10: ์ไปฮอตช็อปสิ
9: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
10: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
11: Bright and Beautiful. Bright and Beautiful brings back the good old days.

สวัสดีมากครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าอรสวเข้าสู่ช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ของเรานะครับทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ช่วงครึ่งเช้าเราก็เจอกันนะครับ 93.5 FM ผมสุพจน์ประจนหยุดทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับและเราก็อยู่กันในหลายๆชั่วโมงกับบทเพลงเพลอๆโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพ Advice Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรพร้อมทั้งฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสแกจโนแกนิกทรอปปิคาน่าและระบบเสียงคุณภาพไพเอ็นที่จะทำให้เราได้ฟังเพลงกันอย่างเพลิดเพลินโดยบริษัทเคเอสันกรุ๊ปจำกัดนะครับผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องเสียงไพเอ็นประสบการณ์40กว่าปี3โชว์รูมของเคเอสันรัชดาภิเษก CDC The Blue Fortune Town ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ksans.com Facebook KS Home Entertainment Plusแล้วก็ติดต่อสอบถามเรทเพิ่มเติมโทรไปได้ครับที่0837124448และ0810080008มาถึงสัปดาห์นี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับอาจจะมีควันหลงแน่นอนที่สุดแหละถ้าเผื่อบ้านน้ำท่วมเข้าไป4-5วันสิ่งที่ตามมาก็คือความเสียหายแล้วก็ต้องมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นผมมาเคยประสบภัยเมื่อตอนปี2554หลังน้ำลดนี่จำได้เลยว่าต้องล้างบ้านเป็นการใหญ่ที่ทำอาหารในห้องครัวตู้ครัวอะไรต่างๆพอนอพังไปเรียบร้อยก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมกันอยู่ในระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นล่องลอยอยู่เลยนะครับกับคราบน้ำที่จับอยู่ตามริมบ้านอะไรต่างๆเลยนะครับเห็นแล้วมันเศร้าใจเข้าโบสถ์ดีกว่าเสียงของซิโซครับกับ Crying in the Chapel

ก็เป็นเพลงประมาณ1953นะครับจากการประพันธ์ของอาร์ทิเกรนที่เขาตั้งใจเขียนให้กับลูกชายร้องนั่นก็คือดาริลเกรนนะครับกับเพลง Crying in the Chapel วันนี้เลือกเสียงของซิโซให้ฟังแล้วก็หลังสุดก็นักร้องลูกทุ่งอย่างเอ็ดดี้อาร์โนครับเราก็ต้องเชื่อแล้วนะครับว่าปัญหาอะไรต่างๆช่วงเวลาแย่ๆมันต้องผ่านพ้นไปด้วยดีเชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในตัวเราเองอย่าไปเชื่อบุคคลที่มาบอกว่าไม่ท่วมไม่ท่วมแล้วมันก็ท่วมแล้วมันจะเจ็บใจเมื่อปีนั้นผมจำได้เลยผมดูทีวีผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลออกมานั่งแถลงข่าวในทีวีนะในทีวีน้ำเหนือมาแล้วน้ำเหนือมาแล้วกรุงเทพไม่ท่วมแน่ๆดอนเมืองนี่ก็ไม่ท่วมเผลอแป๊บเดียวพูดถึงสนามบินด้วยสนามบินดอนเมืองปรากฏว่าเผลอแป๊บเดียวน้ำเข้าไปในสนามบินท่วมเลยทุกวันนี้ก็ยังเห็นประปรายออกมาพูดอีกไม่รู้สิผมจำของผมได้คนนี้กลายเป็นคนแก่ที่ดูไม่มีความน่าเชื่อถือในสายตาผมแล้วนะครับจำได้ว่าตอนนั้นพอน้ำเข้ามาในบ้านสักแบบครึ่งเข่าตัวเองเอารถไปจอดที่คอนโดบ้านเพื่อนมันก็ปลอดภัยดีนะครับขึ้นไปนู้นเลยชั้น5ชั้น6อะไรแบบนั้นแล้วก็ตัวเองก็ไปอยู่ที่บ้านสวนที่จังหวัดไม่ใช่จังหวัดที่มินบุรีซึ่งแถวนั้นก็น้ำท่วมเหมือนกันแหละแต่ว่าที่บ้านที่มินบุรีน้ำไม่ท่วมก็ใช้ชีวิตอยู่นานพอสมควรเกือบเดือนหนึ่งละมั้งจัดรายการก็ส่งผ่านทางเสียงทางไลน์บันทึกเทปเอาไว้แล้วนะครับสักอย่างหนึ่งอะไรนี่แหละยังมีการจะลงเจ้าเรือเล่นอยู่เลยสมัยนั้นเดี๋ยวไปค้นรูปเก่าๆมาดูดีกว่ามาเจ็บใจอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วพอน้ำลงเนี่ยก็แน่นอนที่สุดนะครับเสียหายหลายแสนมาฟังตะแกบนเรื่องราวหลังน้ำท่วมกันสักหน่อยหนึ่งอะไรแบบนี้ครับกับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful 93.5 FM นะครับส่งกำลังใจให้การและแก่การและกันเสมอนะครับจากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์น้ำดื่มสิงน้ำดื่มน้ำใจสิงครับพร้อมทั้งช็อปปิกาน่าเพิ่มพูนสิ่งดีๆกับตัวเองตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้ากับผลิตภัณฑ์ต่างๆของช็อปปิกาน่าช็อปผ่านทั้งไลน์ทั้ง Facebook ในเดือนนี้มีส่วนลดมอบให้เป็นพิเศษแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยลงเข้าไปดูนะครับแล้วก็โดยเฉพาะชุดบำรุงผิวหน้านี่ลดถึง 20% เลยทีเดียวแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆตรงนี้จากบริษัท GSN Group จำกัด The Legend of High End Home Entertainment Products มีอะไรเสียหายกันบ้างไหมครับส่งมาเลยยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าหวังว่าคงจะไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่โยกย้ายได้ใช่ไหมครับสำหรับชุดเครื่องเสียงต่างๆตรวจเช็คสภาพอะไรต่างๆแบบนี้เชิญได้เลยนะครับเราให้บริการกันอย่างเต็มที่จากบริษัท GSN Group จำกัดก็ประสบการณ์40กว่าปีไม่ทิ้งขว้างลูกค้าแน่นอนนะครับและใครต้องการระบบเสียงคุณภาพไฮเอนด์แล้วก็ปรึกษากับ GSN ได้เลยนะครับ3โชว์รูมรัชดาภิเษก CDC The Bluebird Fortune Townโทรก็0837124448สามารถดูได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ksans.com แล้วก็ Facebook KS Home Entertainment Plus ละครับฟังงานเพลงของเจลเวลครับกับเพลง
in the chapel in the moonlight.

ตอนนี้จันทร์อาจจะยังไม่มีแล้วนะครับดูดวงอาทิตย์ดูดาวข้างฟ้าไปพลางๆก่อน In the chapel in the moonlight ภายในโบสถ์ใต้แสงจันทร์อะไรประมาณนี้เลือกจิลลี่เบลให้ฟังแล้วก็หลังสุดก็เป็นเสียงของแพทตี้เพจนะครับกับช่วงเวลาของเราเสียงเพลงพลอโดยบริษัทเกสันกรุ๊ปจำกัดเรามีโปรโมชั่นดีๆกันตลอดเลยนะครับยังไงก็เข้าไปดูได้หรือว่าคุณผู้ฟังที่ต้องการศึกษารายละเอียดต่างๆเชิญได้เลยนะครับกับบริษัทเกสันกรุ๊ปจำกัดใครต้องการจะซ่อมแซมต้องการเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องใหม่ๆนะครับก็มาคุยกันได้ใครที่ใช้ Macintosh มานานๆแล้วอะไรแบบนี้อยากจะได้แบบตัวใหม่ๆที่เรียกได้ว่ามันใช้ไรกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็ฟังก์ชันแรงต่างมันทันสมัยมากขึ้นเชิญได้เลยนะครับก็ขอให้บอกมาคุยกันแล้วก็ใครที่อยากจะรู้จักกับเคสันมากขึ้นแล้วก็ระบบเสียงต่างๆกับเครื่องเสียงมากมายทั้งจากยุโรปแล้วก็อเมริกาโดยเฉพาะเชิญได้เลยนะครับเราเป็น The Legend of High End Home Entertainment Products ให้บริการทางด้านนี้มานานเต็มที่3โชว์รูมรัชดาพิเศษนะครับ The Bumider แล้วก็ CDC โทรก็0810080008 0837124448พร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้ครับกับ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery เดี๋ยวร้านก็จะเปิดแล้วนะครับ10จนถึง21นาฬิกาใครทานเจก็เชิญแวะเข้าไปได้นะครับใครไม่ทานเจก็แน่นอนที่สุดเรามีอาหารอร่อยๆเยอะอยู่แล้วนะครับทานเจก็จะมีก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจให้ทานมีพิซซ่าเจอะไรแบบนี้เชิญได้เลยนะครับส่วนอาหารแนะนำกันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่กับคลุกกะปิข้าวผัดน้ำเลี้ยบนะครับส่วนผมนั้นถ้าเผื่อไปอยากทานข้าวพระรามลงสงจึงเลยตอนนี้อาหารอื่นๆอีกมากมายนะครับเชิญแวะได้ยินดีต้อนรับเสมอสำหรับที่ร้าน Hot Shop มีส่วนลดมอบให้สำหรับแฟนๆเพลงด้วยสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็โทรศัพท์022593500แหละครับอีกเซตหนึ่ง Tony Brand แล้วก็ Bonnie Kita กับเพลง Dark Moon ครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated AmplifierMacintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบเรียลไทม์มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
2: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
3: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
4: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
5: ไปฮอตช็อปสิ
4: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
5: ์ไปฮอตช็อปสิ
4: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
5: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
6: You're listening Bright and Beautiful
7: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

ว่ากันว่าเพลงนี้ถูกใช้ไปเป็นเพลงประจำสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกับเพลง Blue Moon นะครับวันนี้เลือกเสียงของ Command McRae ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันจริงแล้วเพลงนี้มีคนร้องเป็นร้อยแล้วก็หลากหลายสไตล์ด้วยจงแจ๊สก็เยอะเลยนะครับคุณฟังกำลังอยู่กับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful 93.5 FM นะครับผมสุพจน์ดำเนินรายการแล้วก็เราอยู่ด้วยกันในหลายๆชั่วโมงจากด้วยจงแจ๊สก็เยอะเลยนะครับคุณฟังกำลังอยู่กับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful 93.5 FM นะครับผมสุพจน์ดำเนินรายการแล้วก็เราอยู่ด้วยกันในหลายๆชั่วโมงจากด้วยจงแจ๊สก็เยอะเลยนะครับคุณฟังกำลังอยู่กับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful 93.5 FM นะครับผมสุพจน์ดำเนินรายการแล้วก็เราอยู่ด้วยกันในหลายๆชั่วโมงจากด้วยจงแจ๊สก็เยอะเลยนะครับคุณฟังกำลังอยู่กับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful 93.5 FM นะครับผมสุพจน์ดำเนินรายการแล้วก็เราอยู่ด้วยกันในหลายๆชั่วโมงจานแล้วแต่คุณเลยจะทำอะไรตามสบายแต่ไงก็สิ่งที่ควรจะต้องทำก็พบทันตแพทย์บ้างก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ดีต่อสุขภาพในช่องปากและรอยยิ้มของคุณกับฟันสะอาดสะอาดปราศจากคราบหินปูนบางคนนี้ถ้าเผื่อแบบเขาเรียกว่ายิ้มเปิดเหงือกคือเวลารอยยิ้มของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปแต่ถ้าเผื่อยิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะๆแต่ว่าถ้าเผื่อสุขภาพฟันไม่ดีมันก็จะเห็นร่องรอยอะไรต่างๆนานาแบบชัดเจนและโดยเฉพาะคราบหินปูนนี่ชัดมากๆคนสูบบุหรี่เอ่ยคนดื่มชากาแฟหนักๆเอ่ยอะไรแบบนี้มันก็จะเห็นชัดเจนกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นควรคลีนกันบ้างนะครับศูนย์ทันตกรรมเดอะไวส์เดนทัลเฮาส์พร้อมดูแลเอาไว้ในอ้อมใจนะครับโดยทีมอาจารย์ดันตแพทย์เฉพาะด้านครบทุกสาขาเพื่อรอยยิ้มที่เป็นตัวคุณกับเอ็ดวายส์เดนทัลเฮาส์สองสาขาครับวิภาวดีรังสิตและก็สุขุมวิท15คุณฟังสามารถเข้าไปดูเรียนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ edwisedentalhouse.com แล้วนะครับพร้อมทั้งในช่วงเวลานี้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออแกนิกทรอปิกาน่าช็อปผ่านทางไลน์ทาง Facebook เดือนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลดราคาพิเศษด้วยแหละครับเลือกงานเพลงของ Eddie Howard ให้ฟังกับ For Sentimental Reasons ครับ

พลงจากประมาณ1945นะครับลองเล่นกันเยอะมากๆเช่นเดียวกันสำหรับ For Sentimental Reasons วันนี้เรียกเสียงของเอ็ดดี้ฮาวเวิร์ดให้ฟังแล้วก็กลับมาที่แพทตี้เพจกันอีกครั้งหนึ่งแต่ผมฟังในเฮดโฟนมันจะแบบเสียงรกๆสักนิดหนึ่งไม่ทราบเวลาออกอากาศเป็นอะไรหรืออะไรหรือเปล่ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับระบบการบันทึกเสียงมานี่ก็เล่นมาจากแผ่นซีดีแล้วนะครับว่างๆก็ทักทายกันเข้ามาบ้างนะครับสำหรับใน Facebook ของเราก็เปิดบานต้อนรับกันเรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการตำนานความอร่อยของนักชิมฮอตช็อปใครทานเจแวะไปได้นะครับมีอาหารเจเพิ่มอาหารอื่นๆอีกมากมายยังคงอร่อยคงเส้นคงวาอร่อยกับร้านแบบนี้หลาย10ปีแล้วนะครับตั้งแต่1970นู้นสำหรับร้านฮอตช็อปที่ปรุงอาหารอร่อยๆให้คุณได้ทานกันทุกวันแล้วก็เปิดทุกวันด้วยนะครับพร้อมทั้งบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงเปิดบ้านต้อนรับก็ต้องมีสิงต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนที่สุดขาดไม่ได้น้ำสะอาดน้ำสิงแล้วก็มีเครื่องดื่มอีกเยอะเลยตั้งโซดาไว้ชุดหนึ่งแล้วก็มีน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำปวยอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะเลยที่สามารถจะใส่โซดาแล้วก็ปรุงกันได้ดื่มแล้วก็ชื่นอกชื่นใจน้ำสิงโซดาสิงนะครับบริษัทบุญรอดจำกัดแล้วก็ในช่วงเวลาตรงนี้กับเสียงเพลงเพราะๆโดยบริษัทเคเอสันกรุ๊ปจำกัด3โชว์รูมครับรัชดาภิเษก CDC The Bloomiddle Fortune Town เว็บไซต์ก็ kesans.com แล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเข้าไปดูตัวของผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ tropicanaoil.com แล้วก็เดือนนี้ช้อปผ่านทั้งไลน์ทั้ง Facebook มีส่วนลดมอบให้ด้วยแหละครับสุดท้ายท้ายสุดกับ Eddie Williams และเพลง Softly As I Leave You ฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งระบายน้ำพร้อมนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเร่งจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมซ่อมแซมระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
6: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่อง ื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำหนองหารปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกักรองนายกรัฐมนตรีกำชับบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
7: สถานการณ์น้ำหนองหารจังหวัดสกลนครล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 266.924 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละร้อยของความจุเก็บกักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ5ขณะที่มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองหารที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสกลนครอย่างยั่งยืนอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: Special Moments สิทธิพิเศษเฉพาะแฟนรายการวิทยุ 93.5 ของโรงแรม S ศรีราชาโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์เท่านั้นพิเศษเมื่อเข้าพักรับคูปองส่วนลดนวด100บาททันทีสำหรับโปรแกรมนวด90นาทีขึ้นไปและผู้เข้าพักอายุ60ปีขึ้นไปรับสิทธิ์พักฟรีท่านที่3พร้อมอาหารเช้าเมื่อเข้าพักห้อง One Bedroom Suite โปรโมชั่นวันนี้ถึงวันที่20ธันวาคม2569กรุณาสำรองห้องพักและจองคิวนวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันก่อนเข้าใช้บริการสงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shopตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อ Channel พร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Timeมาพร้อมระบบ 5-band analog equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
8: ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
8: ์ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
8: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
9: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
10: Bright and Beautiful brings back the good old days.
11: Just pretend

างทีการสมมุติความขัดแย้งความรู้สึกในใจภายในตัวเรากับการพรีเทนอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีมันก็ลดอาการแบบเจ็บๆปวดปวดความชอกช้ำระกำใจกันไปได้บ้างสมมุติว่าตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ข้างๆกันยังไม่ได้ไปไหนมันก็อาจจะช่วยความรู้สึกกันได้บ้างแล้วนะครับแต่ในโลกความเป็นจริงว่าปล่อยให้เผชิญหน้ากับความเป็นจริงดีกว่านะครับบางทีอาการเสียแซงแกล้งทำมันอาจจะยังสะสมแล้วก็เป็นความกดดันในที่สุดนะครับที่เราเก็บเอาไว้ภายในไม่ค่อยได้เล่นงานเพลงของ Elvis Presley กับเพลง Just Pretend เพลงนี้สักเท่าไหร่นะครับนี่มาร้องไว้ในเขาร้องไว้ก่อนแล้วนะครับแต่มาทำดนตรีใส่ร่วมกับวง The Royal Philharmonic Orchestra ในภายหลังนะครับซุ้มเสียงก็เลยแบบเป็ดกระหึ่มดีฟังในเฮดโฟนดีดีขอบคุณบริษัท KSN จำกัดนะครับที่ทำให้เราได้ฟังเพลงดีๆแบบ B คุณภาพด้วยแล้วก็ระบบเสียงที่มีคุณภาพมากๆโดยเฉพาะระบบเสียงไฮเอนด์นะครับ KSN 3 โชว์รูมยินดีให้คำปรึกษาแนะนำออกแบบติดตั้งกับชุดเครื่องเสียงไฮเอนด์ต่างๆเชิญมาได้พูดคุยกันได้นะครับรัชดาภิเษก CDC ดับเบิลมิดเดิลฟอร์จูนทาวน์เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ครับที่เว็บไซต์ ksans.com แล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook KS Home Entertainment Plus อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็โทรไปได้ที่0837124448พร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้กับศูนย์ทันตกรรมเอราวัย Dental House ที่เป็นศูนย์ทันตกรรมจะทำให้คุณได้ยิ้มกันอย่างมั่นใจกับสุขภาพฟันดีฟันสะอาดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับทานอาหารกันได้อย่างอร่อยแล้วก็มีรอยยิ้มที่เป็นตัวคุณที่เป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่ายิ้มกันอย่างมั่นใจก็ต้องผ่านการดูแลนะครับพบทันตแพทย์6เดือนครั้งดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำโดยทั่วไปเลยนะครับนอกเหนือจากการแปลงฟันอย่างถูกวิธีแล้วได้ทำให้เราสามารถจะแก้ไขจุดบกพร่องอะไรต่างๆนะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในช่องปากของเราได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเสียฟันแท้ๆไปศูนย์ทันตกรรมเอราวัย Dental House ให้บริการแบบครบวงจรนะครับโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเลยปัจจุบันนี้มีอยู่2สาขาครับวิภาวดีรังสิตแล้วก็สุขุมวิท15คุณผู้ฟังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edowisedentalhouse.com ได้เลยแหละครับมาพรีเทนกันต่อเบรนดาลีครับ

ครับก็อีกเซตหนึ่งเริ่มต้นมาจาก Brendley กับเพลง Pretend นะครับ Sam Cooke กับเพลง The Great Pretender แล้วก็หลังสุดคุณลูลูนะครับกับเพลง Let's Pretend กับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ที่ 93.5 FM นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวใครที่จะไปเที่ยวด้วยกันก็ไปเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับช่วง7 นาฬิกาเผื่อเวลาไว้สักนิดนึงก็ดีถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ก็ตามทีนะครับจัดกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วหรือยังอุณหภูมิก็อย่างที่รายงานให้ทราบแล้วนะครับว่ามันบางเมืองมันก็ไม่ถึง20แล้วนะครับก็กลางๆ13 14 15 16 17 18แต่ผมว่ากำลังดีนะส่วนเลขตัวเดียวส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนเตียงกันเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับพอตื่นขึ้นมาก็รับอากาศดีๆไปด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็ไปจัดกระเป๋าต่อเพราะว่ายังเตรียมไม่พร้อม คนแก่ก็แบบนี้แหละทำอะไรแบบช้าเสมอยังไงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ต้องฝากฝังรายการไปกับคุณผู้ฟังช่วยดูแลกันเหมือนเคยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับความน่ารักของทุกท่านทุกคนเพราะว่ายังไงผมก็พยายามทำกันบ้านส่งคุณให้ดีที่สุดเท่าที่คนแก่ๆคนนี้จะทำได้ขอให้เห็นใจปล่อยให้คนแก่ไปเที่ยวบ้างขอบคุณ Tropicana นะครับที่ช่วยดูแลกันเป็นอย่างดีด้วยดีเสมอมาแต่คุณผู้ฟังก็ต้องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Tropicana กันบ้างหลากหลายทีเดียวเลยนะครับเพื่อผิวพรรณเพื่อหน้าตาเพื่อเส้นผมเพื่อสุขภาพกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น Tropicana จากภายในสู่ภายนอกเยอะเลยนะครับกับตัวของผลิตภัณฑ์และโปรพิเศษรับกันได้เลยสำหรับเดือนนี้ลดพิเศษด้วยเมื่อคุณชอบผ่านทั้งช่องทางทาง LINE แล้วก็ทาง Facebook นะครับดูเรทเพิ่มเติมได้ที่ tropicanaoil.com แล้วก็ในช่วงเวลานี้กับศูนย์ธนกรรม Edelweiss Dental House จะย้ำๆชื่อนี้ให้คุณฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณจะได้นึกถึง Edelweiss Dental House ได้ทันที นี่คือ Des O'Connor ครับกับเพลง I Pretend

Des O'Connor กับ I Pretend เวลากำลังเหลืออยู่อีกนิดนึงสำหรับในเบรกนี้เลือกเจอร์เบลให้ฟังนะครับกับเพลง Pretend You Don't See Her

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
2: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
3: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
4: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ Tropicana Coco Lotus ผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ Tropicana Coco Lotus ที่ 7-Eleven
5: You're listening Bright and Beautiful
6: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิก Tropicana เอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

นั่งฟังเพลงชุดนี้ไปก็นั่งคิดถึงคุณป้าจริยาไปพร้อมๆกันด้วยคุณป้าชอบเพลงชุดนี้อยู่แล้วนะครับพอเล่นทีไรก็มักจะไลน์มาบอกว่าชอบ The Rich Day กับเพลง If I Give My Heart To You แล้วก็คุณมาริสาสุโกศลนะครับท่วงทำนองเดียวกันกับเพลงเมื่อใดฉันมอบใจให้เธอคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ที่ 93.5 FM ทุกเสาร์อาทิตย์เจอกันนะครับว่างๆก็ถือสมาร์ทโฟนแล้วเป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็ทักกันเข้ามาบ้างนะครับมี My Guest ยินดีต้อนรับกับช่วงเวลาตรงนี้โดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสินครับพร้อมทางเกียร์ซันส์เดลัยเจนอพายเอ็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์พรอดักส์โปรพิเศษประจำเดือนตุลาคมนี้กับทรอปิกาน่าครับช็อปผ่านทางช่องทางไลน์ทาง Facebook ก็มีส่วนลดมอบให้เป็นพิเศษนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ tropicanoil.com สอบถามเพิ่มเติมโทร034-323-888พร้อมทางความอร่อยจากฮอตช็อปเรสตอรองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่ช่วงเทศกาลทานเจระหว่างวันที่10ถึง18ทางฮอตช็อปก็มีอาหารเจบ้างนะครับจะมีก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าเจจะมีพิซซ่าเจให้คุณได้ทานกันแล้วก็ของทอด3สหายก็เป็นเจเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเจแล้วก็ยังมีมังสวิรัติด้วยนะครับส่วนอาหารที่แนะนำกันในเดือนนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่นะครับข้าวคลุกกะปิแล้วก็ข้าวผัดน้ำเลียบเชิญชวนคุณชิมได้ทุกๆวันที่ฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41

ก็ค่อยๆนั่งอ่านข้อความของคุณผู้ฟังไปใน Facebook ค่อยๆตอบค่อยๆอ่านนะครับก็ขอบคุณสำหรับการอยู่ด้วยกันแล้วก็ทักทายกันเข้ามาอย่างสม่ำเสมอกันตรงนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในภาวะการใดก็ตามทีบางคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไม่ได้มาจัดรายการนู้นนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นที่คุณผู้ฟังเจอน้ำท่วมก็ยังอุตส่าห์ส่งข้อความมาบอกว่าถึงแม้ว่าจะติดน้ำท่วมก็แต่ก็ยังเปิดเพลงเพราะๆฟังช่วยจะลงใจได้บ้างอะไรแบบนี้แล้วนะครับฟังเองกับเบอร์ทำมาดิ้งกันต่อกับ Love Me With All Your Heart

ทั้ง3เพลงเนี่ยก็มีคนร้องเอาไว้เยอะเลยนะครับบางทีบางครั้งก็สับสนไม่รู้ใครเป็นต้นฉบับเหมือนกัน Love Me With All Your Heart จาก Engelbert Humperdinck ตามติดด้วย Take These Chains From My Heart อันนี้พอทราบนะครับว่าเป็น Hank Williams แต่ที่ผมนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นงานเพลงของศิลปินในแวดวงเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ George Hamiltonแล้วก็หลังสุด Broken Hearted Melody จากเสียงของ Julie London นะครับขอบคุณที่มาส่งกันตรงนี้เดี๋ยวพอไปถึงเรียบร้อยนะครับได้ท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างก็จะอัพรูปให้ดูกันเหมือนเคยใครที่เป็นเพื่อนๆใน Facebook ก็คอยติดตามกันละกันนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษของเราสำหรับ Bright and Beautifulปีนี้ก็รู้สึกจะเป็นทริปที่3ที่4แล้วนะครับปีนี้เที่ยวหนักหน่อย ปกติจะจัดปีละ2ครั้งแต่ปีนี้ก็ขอเยอะหน่อยก็แล้วกันนะครับยังไหวยังไหวก็ขอเดินทางท่องเที่ยวกันสักหน่อยหนึ่งขอบคุณสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพที่จัดการทริปดีๆให้กับเราตรงนี้นะครับใครที่อยากไปเป็นกลุ่มพิเศษพิเศษต้องการความเป็นพิเศษแบบมืออาชีพแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับทางสวัสดีฮอลิเดย์สามารถจัดทัวร์คุณภาพให้ได้นะครับสอบถามเรทเพิ่มเติมไปได้ที่0835418307ได้เลยพร้อมทางในช่วงเวลานี้กับผลิตภัณฑ์ Tropicana ติดตัวไว้สำหรับการเดินทางได้ครีมที่เป็นหลอดเนี่ยนะครับเม็ดประมาณ100 ml ก็พกพาขึ้นเครื่องได้สบายสบายเอาไว้กับในช่วงที่ไปเผชิญกับอากาศเย็นๆผิวแห้งๆก็หยิบขึ้นมาทาหอมละมุนทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหลากหลายตัวที่น่าสนใจเชิญเข้าไปช้อปออนไลน์ผ่านทาง Facebook ทั้งหลายได้เดือนนี้มีโปรพิเศษนะครับเข้าไปดูเรทเพิ่มเติมได้ที่ www.tropicanaoil.com ได้เลยเดี๋ยวผมคงจะทิ้งท้ายเพลงในเซตสุดท้ายท้ายสุดเอาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปหลังจากฟังข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับDinosaur กับเพลง Dear Hearts and Gentle People ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: จ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570แก่ประชาชน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราแรกเข้า17บาทและคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในการนี้มอบหมายรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยจัดการระบบคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันรองรับการชำระเงินรูปแบบ EMVผ่านบัตรเครดิตและเดบิตพร้อมเร่งประสานปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตให้รองรับตามกำหนดเวลาสำหรับขนส่งมวลชนทางบกขสมกเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรก 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570และส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีพร้อมเตรียมจัดทำแผนปรับเส้นทางรถเมล์ให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
0: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ตำรวจบราซิลช่วยเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเมืองกูริชิบาทางตอนใต้ของบราซิลสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลเข้าช่วยเหลือเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครกูริชิบารัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเด็กทั้ง13คนรอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนหลังผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พร้อมอาวุธมีดก่อนกักขังเด็กไว้ในห้องแล้วราดของเหลวไวไฟและถือไฟแช็กเตรียมจุดไฟเผาอาคารนายอเล็กซานเดรโลเปสดิอาสผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจรัฐปารานาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดล้อมและเจรจากับผู้ก่อเหตุนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือและวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มทำร้ายเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่มสปาแอนด์ไดนิ่งเครดิต500บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: ที่ญี่ปุ่นฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
2: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
3: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์หลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ
2: MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
3: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์หลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
4: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
5: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูหลินไส้กรอกย่างอ่ะ
6: ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
6: ์ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
6: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
7: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มลที่ 7-Eleven
8: Bright and Beautiful brings back the good old days.

เดี๋ยวสงสัยคงจะเลือกเพลงร้องคู่ๆอะไรแบบนี้มาเปิดได้ฟังกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นคู่แรกสำหรับในช่วงนี้ของเราชั่วโมงสุดท้ายไทยสุดกับแบร์รี่มานิโลแล้วก็จอห์นเดนเวอร์ Sunshine on my shoulders เพลงฮิตของจอห์นเดนเวอร์เข้าเมื่อในยุค70แล้วนะครับเป็นเพลงที่เขาเขียนขึ้นในช่วงของปลายฤดูหนาวนะครับที่กำลังหนาวบางทีบางครั้งความหนาวความเยือกเย็นอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้จิตใจของเรามันหดหู่มันหมองเศร้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คิดถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเหน็บอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของ Sunshine on my shoulders นั่นเองนี่ก็นั่งจัดรายการไปก็หนาวไปแอร์เย็นเย็นรีบทำงานทำการแบบดูเหมือนเป็นคนขยันยังไงก็ไม่ทราบแต่มันก็เป็นหน้าที่นะครับจริงแล้วก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆที่คุ้นๆกันมาจัดแทนแหละแต่ว่าบางทีบางครั้งมันครับก็ชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้แล้วนะครับเสนอเพลงเพราะๆให้มาฟังกันตั้งแต่เช้าจากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงพร้อมทางศูนย์ทันตกรรมเอเดอร์ไวส์เดนทัลเฮาส์เพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพพร้อมทั้งฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมอยากทานข้าวคลุกกะปิข้าวผัดหนำเลียบก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่เชิญมาตรงนี้ได้เลยนะครับเราเสิร์ฟทุกๆวันเพราะว่านี่คืออาหารพิเศษประจำเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเยอะแยะแล้วนะครับไปเลือกกันได้แล้วก็วันที่10ถึง18เราก็มีอาหารเจแล้วก็อาหารมังสวิรัติร่วมด้วยนะครับมีพิซซ่าเจมีก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจอะไรแบบนี้นะครับก็เชิญชวนคุณไปชิมฮอตช็อปเปิดทุกวันครับ10จนถึง21นาฬิกายินดีต้อนรับเสมอใครที่เป็นแฟนเพลงบอกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเขามอบส่วนลดให้เป็นพิเศษด้วยสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์022593500เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางแล้วนะครับผมก็ทำงานทำการล่วงหน้าเอาไว้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าหลากหลายชั่วโมงเลยกลายเป็นคนขยันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว มาฟังเพลงกันต่อนะครับ

ครับเริ่มต้นมาจาก Diana Ross นะครับกับเพลง If We Hold On Together แล้วก็ตามติดด้วยเสียงของ Nana Mouskouri กับเพลง Why Worry เพลงดังของ Dire Straits จริงแล้วต้นฉบับเป็นเพลงที่ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับประมาณสัก 7-8 นาทีนู้นกับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ตรงนี้พร้อมทั้ง Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery นะครับก็อย่าลืม 10-18 เรามีอาหารเจจำหน่ายมาเสิร์ฟให้คุณได้ทานกันด้วยนะครับมีพิซซ่าเจแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าเจคือบางคนก็ทานบางคนก็ไม่ได้ทานก็สามารถมานั่งรวมๆกันได้ที่ Hot Shop นะครับคนไม่ทานเจก็อาจจะสั่งเป็นผัดไทยห่อไข่จะเป็นข้าวคลุกกะปิจะเป็นข้าวผัดน้ำเลียบได้เลยนะครับนี่ก็คืออาหารแนะนำแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายจะเป็นสลัดเนื้อสันสลัดหมูสันอะไรแบบนี้นะครับข้าวพระรามลงสงแกงเนื้อโรตีแกงไก่โรตีมัสมั่นโรตีอะไรต่างๆนานานี่ก็คือความอร่อยที่อุดมไปด้วยความอร่อยจาก Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery นะครับยินดีต้อนรับนะครับที่นี่ก็เปิดกันทุกวันมิราเคิลสุขุมวิท41ยังไงก็บางว่างแวะไปทานกันบ้างนะครับพร้อมทั้งในช่วงเรื่องนี้กับผลิตภัณฑ์ Tropicana โปรพิเศษในเดือนนี้ใครซื้อผ่านทาง LINE ทาง Facebookช็อปครบ599บาทลดทันที 12% แต่ถ้าเพื่อเป็นชุดบำรุงผิวหน้าแล้วก็ลดเยอะกว่านั้นอีกนะครับคือชุดบำรุงผิวหน้า5รายการจะลด 20% ด้วยกันอาทิเซรั่มบำรุงผิวเดย์ครีมไนท์ครีมโทนเนอร์เจลล้างหน้าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ tropicanoil.com โทรสอบถามครับ034-323-888แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็บอกว่าอย่าลืมอัพรูปมาให้ดูด้วยใน Facebook เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ครับแน่นอนเดี๋ยวไปเที่ยวเจอบรรยากาศอะไรดีๆเป็นพ้องน้องพี่ถ่ายรูปกันสวยๆงามๆแล้วก็จะอัพรูปให้ได้ดูได้ชมกันพรุ่งนี้ก็ขอฝากรายการเอาไว้ด้วยในอ้อมใจกันละกันอีก2เพลง4ศิลปินนะครับ Barbara Streisand กับ Elvis Presley และ Love Me Tender แล้วก็ Andre Bocelli กับ Catherine McPhee และ Can't Help Falling in Love ครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
2: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่

0: ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
1: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
2: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
3: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
4: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
5: You're listening Bright and Beautiful
6: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ายังมีใครเรียกฟ้าเรียกฝนต้องการฝนอีกหรือเปล่าหรือว่าอยากให้ฝนมันหยุดตกหมดไปเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นในเดือนนี้แล้วนะครับผมว่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเพราะว่ามันจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแล้วก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะครับว่าในปีนี้ภูมิอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนฤดูหนาวจะมีหรือเปล่าอะไรแบบนี้หยิบจับนำเอาเพลง Rhythm of the Rain มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับจากศิลปินเจ้าของเพลงดัง Longer Leader of the Band Sutter's Muse อะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือแดนฟอกเกอร์เบิร์กเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแล้วนะครับด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่ปีรู้สึกจะ2007อายุอนามก็ไม่มากเท่าไหร่56-57ปีครับย้อนวันเวลาย้อนอดีตไปด้วยกันกับ Bright and Beautiful ตรงนี้นะครับทุกๆเสาร์อาทิตย์ก็เจอกันสัปดาห์ละ2วันเพลงดีๆมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะวีคเอนด์โชว์ของเราแล้วก็เดี๋ยวภาคบ่ายก็ติดตามคุณรัชนีกันได้ต่อไป Afternoon Delight แล้วก็รวมไปถึงในช่วงเวลาของคุณจุ๋มแล้วก็คุณชมพูก็ติดตามกันได้ยาวๆเลยนะครับพรุ่งนี้ผมก็กลับมาพบกับคุณอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเช้าวันอาทิตย์แต่พรุ่งนี้จะเป็นแห้งนะครับไม่สดก็ติดตามกันได้ขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องแน่นอนที่สุดเลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้เจอกันและโดยเฉพาะเราเสียงคุณภาพที่จะทำให้เราได้ฟังเพลงกันอย่างได้อรรถรสและก็เพลิดเพลินกันมากที่สุดหรือว่าจะเป็นโฮมเธียเตอร์ทั้งภาพและเสียงมันก็ควรจะไปด้วยกันดูหนังแบบเสียงแบบบึ้มๆนี่มันแบบโอ้โหสนุกมากใช่ไหมครับปรึกษากับเคซันส์ได้เลยนะครับความสุขภายในบ้านของเรากับระบบเสียงคุณภาพไฮเอนด์ทั้งจากยุโรปและก็อเมริกาแวะได้ครับที่3โชว์รูมของเคซันส์รัชดาพิเศษ Crystal Design Center The Bluebird of Fortune Town แล้วก็สามารถดูเรทเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ksans.com Facebook ก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับ KS Home Entertainment Plus สอบถามโทรไปได้ที่0837124448 0810080008เดี๋ยวช่วงที่เราไปเที่ยวกันก็มีข้อมูลอัปเดตอีกนิดนึงเลยนะครับว่าอากาศมันอาจจะเย็นลงอีกหน่อยนึงอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งการไปเที่ยวภูเขาอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเห็นบอกว่าอาจจะมีหิมะ

อะไรแบบนี้ซึ่งหลายคนก็บอกมาแล้วนะครับว่าชอบจะเผื่อมีมาตกลงมาบ้างครับก็เตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมกันละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับพาสปอร์ตติดไปด้วยทางบริษัทก็ไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่ต้องทำวีซ่าอย่าลืมพาสปอร์ตรีบมาใส่กระเป๋าเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะไม่ได้บินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันเขานัด 7:00 น.ผมจะไปตั้งแต่ 5:00 น.ไปนอนรอแต่ขี้เกียจบินตอนเช้าตื่นเช้า 4:00 น.ก็ต้องตื่นแล้วอะไรแบบนี้มันทรมานเหมือนกันแต่เอานะนานๆครั้งเพื่อการไปท่องเที่ยวอย่างสุขใจนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเผื่อมีทริปหน้าอะไรต่อไปไปกับเราบ้างนะครับแล้วก็ไปกับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพทรอปิกาน่าพกพาติดตัวสำหรับการเดินทางได้หลากหลายลิปบาล์มก็ทำให้ปากชุ่มๆเวลาเจออากาศหนาวเย็นนะครับพกไปได้เลยหรือว่าจะเป็นอโรมาเทอราปีดมแล้วก็ชื่นใจท่ามกลางอากาศเย็นๆกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ Tropicana ชอบผ่านทาง LINE ทาง Facebook เดือนนี้มีส่วนลดมอบให้ด้วยแล้วนะครับ

ับการเพลงของ Neil Diamond นะครับกับเพลง Let It Be Me แล้วก็งานเพลงดังของ Kenny Rogers เขาประมาณ1981กับ Through the Years ที่ว่ากันว่าตอนเริ่มแรกเดิมทีคนที่เขาหยิบยื่นให้ร้องเพลงนี้ก็จะมี Glen Campbell มี Barry Manilow มี Mac Davisปรากฏว่าศิลปินเหล่านี้ปฏิเสธจนกระทั่งภรรยาของ Kenneth Rogers มาได้ยินในท่อนฮุกของเพลงนี้เธอก็เซฮ่อแล้วก็บอกให้สามีเธอร้องเลยแล้วก็โด่งดังไปสมใจในที่สุดกับ Through the Years นะครับงานเพลงของ Kenneth Rogersน่าจะเป็นเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งในปีนั้นด้วยแล้วนะครับกับช่วงเวลาตรงนี้โดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งนะครับขอบคุณบริษัทบุญรอดครับพร้อมทั้งสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันแต่เช้าเตรียมตัวให้พร้อมพาสปอร์ตหยุกยาเสียกันนงกันหนาวอะไรต่างๆนานาแต่ผมเชื่อมั่นว่าผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวกับเราในครั้งนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวแบบมืออาชีพกันอยู่แล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันขอบคุณ Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรขอบคุณ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery สุขุมวิท41ขอบคุณน้ำมันมะพร้าวสแกดเยนออร์แกนิกทรอปปิกาน่าและขอบคุณบริษัท KSN Group จำกัดนะครับทิ้งท้ายสุดท้ายท้ายสุดเอาไว้ด้วยเสียงของโอลิเวียดิรันจอนเพลงนี้นะครับอีฟแล้วพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีมากครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วรัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติสหภาพยุโรปวิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายผลงานนักกีฬาพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งาน
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุตลอดจนรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนจากแต่ละจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1: ถือโอกาสนี้ในการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจหารือเรื่องแผนเผชิญเหตุรับฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์กู้ภัยและแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมตามคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากพร้อมติดตามสถานการณ์เป็นรายวันโดยให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราววางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟวิทยุสื่อสารเรือท้องแบนและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พร้อมใช้งานทันทีนอกจากนี้ให้ท้องถิ่นเตรียมถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายประชาชนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถโอนเงินช่วยเหลือแก่อำเภอได้อำเภอละ1ล้านบาทสำหรับใช้รับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง150แห่งรองรับการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติน
3: ายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอบางสะพานเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ในการรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างรองรับประชาชนได้ประมาณ 500-600 คนขณะที่ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง8อำเภอรวม150แห่งเพื่อรองรับการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพผู้ภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงวันนี้ให้มาอยู่ที่อัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง CT19จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
4: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้น ลดผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีรวมทั้งยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่คลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยกำหนดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม10เครื่องบริเวณหน้าสะพานรถไฟเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่คลองสำโรงและออกสู่ชายทะเลเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทยเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันภาแสนตุ้มรายงาน
0: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
6: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชานุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้เผยแพร่ให้สตรีทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการยูเนสโกคาดว่าจะประกาศผลภายในปี2569นี้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติมุ่งสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมง
10: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนมวยไทยการบรรเลงซิมโฟนีออร์เคสตราจัดเตรียมเมนูต้มยำกุ้งและทับทิมกรอบเป็นเมนูพิเศษอีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องเนเน่เตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
11: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบแบงคอกบูปินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
12: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการเข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ Safe and Inclusive Digital Finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
11: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี้
13: วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่น บนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยงและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงปฏิพลสถาพมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
14: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตร Rapid ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
15: ใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แรกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
16: ครับ
15: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
16: ครับ
15: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
14: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขสมก.ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมย์ขสมก.และเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
17: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ผลผลิตผักบางพื้นที่ลดลงโดยได้เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนน้ำท่วมนอกจากนี้ยังจัดหาผักทางเลือกเพื่อป้องกันการขาดแคลนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเจและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตโดยลดราคาสูงสุดร้อยละ50รวมถึงจำหน่ายอาหารเจปรุงสดและปรุงสำเร็จจากร้านอาหาร250ร้านทั่วประเทศพร้อมนำเสนอเมนูอาหารจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ประมาณ800ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
18: ก่อนหน้าที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยเรามีเทศกาลเรามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงหนึ่งทำให้ช่วงนั้นเนี่ยผักใบอาจจะขาดตลาดไปช่วงสั้นๆช่วงหนึ่ง แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งทุกห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกๆผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
17: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งในที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กรหลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวสซัมมันคูล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกา ยกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคุล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 14 13 21และ16ต่อ21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21 11 19 21 21ต่อ18มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21 18 14 21และ19ต่อ21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริชพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึก World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวิลสังวัย17ปีและกัญญลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยเขาจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 6-12 กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันศาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญลักษณ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ในฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026อรวรรณภารานังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางมาที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะฮาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ3เกม8ต่อ11 6ต่อ11และ9ต่อ11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจวที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซิ่งกรีฑาเทเบิลเทนนิสวิลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองนั่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิจิกรบัวดีรัชนกรธนันวรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากองนัสรายุวันนิชที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุก นักเป้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมวิวภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่าตอนซ้ำเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบดรีผู้ฝึกสอนกรีธาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
20: เพราะว่าต่ำกว่านี้ได้เพราะเหมือนว่าช่วงที่แข่งในที่เกียร์ไม้ก็อาจจะมีอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาพแวดล้อมแบบอากาศอะไรเงี้ยอาจจะแบบแปรปรวนไปนิดนึงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกามือจับอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าเหมือนเราก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้ทั้งแบบ 9.7 9.8 อะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเราจับไว้ให้ดูเฉยว่าเราวิ่งก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็ถ้าเราไปยืนอยู่นานๆแล้วก็มีแต่คนเร็วๆไงเราต้องแบบว่าแข็งแรงเราต้องวิ่งหลายรอบไปทั้งร้อยสองร้อยเลยครับต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงจุดนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้ 9.7 เลยครับก็อยากจะไปแตะสตีโลกให้ได้เลยครับถ้าเป็นความฝันแบบเล็กๆจริงๆก็แล้วนะครับ
19: ทำนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิสูได้แก่อนภาเสนาธรรมเหรียญทองนุชนาศสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วินเลียมแม็กมินลันและชนัดการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 100,000 บาทเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมต้นสุกริตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% มีการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4แมตช์กับทีมโปริสเทโลทีมทหารอากาศคัสตอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีดูในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champion Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุล

0: งานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

0: ภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.84 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมคะว่าพอฝนเริ่มตกอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้ามืดครึ้มและมีเสียงฝนกระทบหลังคาหรือว่าหน้าต่างเป็นจังหวะกลับทำให้เราอยากนอนอยากอยู่บ้านหรือว่ารู้สึกง่วงมากกว่าวันที่อากาศแจ่มใสทั้งที่เมื่อคืนก็พักผ่อนตามปกติความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนอง

0: อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนักอีกปัจจัยหนึ่งคือความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามหากมีอาการง่วงมากผิดปกติเป็นประจำไม่ควรโทษสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะความง่วงอาจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ง่วงมากในเวลากลางวันแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ควรสังเกตอาการและพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นในวันที่ฝนตกหากรู้สึกง่วงก็อาจถือเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักลดการใช้หน้าจออ่านหนังสือหรือเข้านอนให้ตรงเวลาแทนการฝืนความง่วงด้วยคาเฟอีนหรือกิจกรรมที่กระตุ้นสมองตลอดเวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

High Flyer นะคะเป็นเพลงที่นำมาต่อจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่คุณสมิธรีเควสต์ไว้แล้วก็ฟังได้นิดเดียวบ่ายนี้ก็เลยนำมาต่อเนื่องให้ได้ฟังกันรวมทั้งหลายๆท่านก็ชอบนะคะกับเพลงนี้เนี่ย High Flyer ซึ่งมันเปรียบเสมือนตัวแทนความฝันนะคะในชื่อของเพลงเนี่ยนกที่บินสูงจะเรียกว่าเป็นความฝันดีกว่านะคะที่อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างเหนือกาลเวลาจริงๆเพลงนี้เราฟังกันมาจนถึงวันนี้นะคะวันนี้ก็ยังชอบกันอยู่กับงานของคณะ UFO High Flyer ซึ่งเป็นเพลงในยุค70บัลลาดร็อกแนวซอฟต์ร็อกของคณะ UFO วงจากอังกฤษค่ะอัลบั้ม Force It ปี1975คนแต่งก็คือไมเคิลเชนเกอร์และฟิลม็อกนะคะนำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้ต้อนรับการเข้าสู่ Afternoon Delight นะคะที่เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็มาพบดีเจเจี๊ยบรัชนีได้ที่นี่ค่ะ FM 93.5 MHz ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยฟังได้2คลื่นความถี่กับสีสัน 70s and more Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกัน1ชั่วโมงนะคะก็มาฟังเพลงดีๆเพลงเพราะๆด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะส่งดอกไม้สีม่วงๆวันนี้ก็เป็น Happy Saturday Delight คุณผู้ฟังคุณแมวบอกว่าฟังจากอุดรธานีอ๋อเดือนหน้าเขาจะมีการจัดงานพืชสวนโลกที่อุดรก็น่าไปนะคะเอ๊ะปกติเคยทราบว่าจัดที่เชียงใหม่นะไม่ทราบว่ามีที่อุดรด้วยขอบคุณมากๆที่แจ้งเข้ามาค่ะเผื่อใครจะไปจะได้วางแผนได้ล่วงหน้าวันนี้ยานอวกาศ UFO มานะคุณแป้งบอก คุณแดเนียลบอกว่ากำลังจะขอเพลงนี้พอดีเลยเปิดรายการมาถูกใจมากโอ้ดีใจที่ชอบนะคะรวมทั้งคุณอ้วนดนัยก็บอกว่าชอบขอบคุณที่ชอบเพลงที่ดีเจนำมาเล่นในรายการนะคะแล้วก็ยังมีเพลงอื่นๆอีกหลายเพลงค่ะมีคุณผู้ฟังก็ทยอยฝากเข้ามาเรื่อยๆว่าแล้ววันนี้ยังไม่ได้ทักกันทางหน้าเพจเลยเดี๋ยวสักครู่เข้าที่เข้าทางดีแล้วก็จะทักเข้าไปนะคะวันนี้โอ้โหม่วนกับหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้ทักขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะที่เรามีการทักทายกันในช่องทางอื่นนะคะดิฉันไล่ดูไลน์935 AD ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังทักเข้ามาตลอดตั้งแต่เช้าของทุกวันแล้วก็ SMS 4689935ก็ทักทายคุณสมิธด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้ำท่าไปยังที่เขามาขออาศัยอยู่ในบ้านน่ะหลายบ้านไปแล้วแต่หลายบ้านยังไม่ไปแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าจะมีฝนนะคะมีฝนถึงประมาณ 2-3 วันเพราะฉะนั้นตั้งท่ารับกันให้ดีเพื่อความไม่ประมาท

เพลงที่จบไปนะคะเป็นเพลงแรกอ่ะเป็นเพลงของเดวิดโบอีคนร้องนะคะเวอร์ชันไลฟ์เขาไลฟ์เพลงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงของใครล่ะของจอห์นเลนนอนImagine นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของความฝันเหมือนกันก็เห็นว่าเขาก็ร้องได้ดีนะคะแล้วเป็นการไลฟ์ที่โอ้ก็ทอดเสียงอะไรได้ดีเลยกับเดวิดโบวีหนุ่มมากความสามารถที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะส่วนของจอห์นเลนนอนนั้นเดี๋ยวจะมีเพลงของเขาให้ได้ฟังกันอีกเพลงหนึ่งก็คือ Stay งานของแจ็คสันบราวน์จากอัลบั้ม Running on Empty เป็นอัลบั้มชุดที่5ในปี1977ของเขานะคะเขาก็อยากจะบอกให้คุณผู้ฟังเนี่ยหรือคนที่ไปชมการแสดงในวันนั้นน่ะอยู่ฟังเพลงกับเขาก่อนอันที่จริงมันถ้าเป็นเวอร์ชันที่มีอีกเพลงหนึ่งด้วยนะคะ The Load Out เนี่ยก็จะยาวกว่านี้เลยจะก่อนที่จะเข้าอยู่ฟังเพลงกับเขาก่อนอันที่จริงมันถ้าเป็นเวอร์ชันที่มีอีกเพลงหนึ่งด้วยนะคะ The Load Out เนี่ยก็จะยาวกว่านี้เลยจะก่อนที่จะเข้าอยู่ฟังเพลงกับเขาก่อนอันที่จริงมันถ้าเป็นเวอร์ชันที่มีอีกเพลงหนึ่งด้วยนะคะ The Load Out เนี่ยก็จะยาวกว่านี้เลยจะก่อนที่จะเข้าอยู่ฟังเพลงกับเขาก่อนอันที่จริงมันถ้าเป็นเวอร์ชันที่มีอีกเพลงหนึ่งด้วยนะคะ The Load Out เนี่ยก็จะยาวกว่านี้เลยจะก่อน

ก่อนที่จะเข้าสเตจที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะที่ไม่ใช่ไม้อะปาร์ติเกิลใช่ไหมนั่นน่ะที่ก็เอากระดาษมาอัดให้แข็งแล้วก็มาก่อตัวเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องตัดใจทิ้งเลยเพราะว่าเชื้อรามันก็จะฝังอยู่ดิฉันก็ได้ฟังผู้รู้เขาให้คำแนะนำนะคะแล้วใช้อะไรในการกำจัดเชื้อราคะบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยว่าใช้อะไรจะเหมือนข้อมูลที่ดีเจได้รับหรือเปล่าจากนักเคมีท่านหนึ่งมีเมนูมายั่วนะเมนูเจหลายท่านก็คงทานเจใช่ไหมคะแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างกับเจสงสัยวันนี้คงเปิดเพลงถูกใจทั้ง1ชั่วโมงแน่ภรรยาบอกไม่ต้องขอเลยอ้าวคุณแดเนียลคุณแดเนียลคุณพี่หญิงจิราวดีบอกว่าน้ำแห้งเป็นวันที่2โอ้ดีใจด้วยนะคะพี่ดีใจกับคนที่บ้านน้ำแห้งเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยก็ยังถูกล้อมอยู่นะคะถูกน้ำล้อมอยู่คือไม่ท่วมบ้านแต่น้ำล้อมบ้านไปไหนก็ลำบากน่าจะไปไม่ได้ด้วยพี่หญิงบอกว่าก่อนหน้านั้นท่วมยันเตเลยแต่ตอนนี้มีงานก็คือจะต้องจัดการกับต้นไม้ทั้งใหญ่แล้วก็เล็กที่ตายไปใบไม้ก็เน่าก็เลยจัดการรวมใส่ถุงขยะได้เกือบหมดค่ะยังไงก็พี่หญิงโอ้โหนะแข็งแรงจริงๆเลยแล้วก็เห็นทำงานเองทุกอย่างเลยนะคะงานบ้านน่ะพี่หญิงเก่งมากอ่ะหญิงแกร่งแล้วก็หญิงที่ยังไงไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะไลน์ก็เข้ามาเรื่อยๆเลยมีคนตอบมาแล้วว่าใช้อะไรฆ่าเชื้อรา

ก็ส่งพลังให้ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ขอให้มีพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราให้มีความสุขต่อไปกับเพลงนี้ค่ะเพลงที่มีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่เคยได้ยินเซอร์คลิฟแบบนี้เลยสงสัยบันทึกใหม่น่าจะเป็นยุคหลังจากเพลงที่ฮิตนะคะที่เราคุ้นหูกันกับเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าเป็นเพลงปีไหนนะคะกับเพลง Power to All Our Friends Sir Cliff Richard กับอีกเพลงหนึ่งนะคะอีกเพลงหนึ่ง Stand By Me Stand By Me ในเวอร์ชันของจอห์นเลนนอนแต่ต้นฉบับไม่ใช่ของจอห์นเลนนอนนะคะต้นฉบับนั้นแต่งแล้วก็ร้องโดยเบนอีคิงในปี1961ค่ะส่วนเลนนอนนำมาทำใหม่ในปี1975นะคะก็อยากจะให้ใครสักคนมาเคียงข้างในยามที่ชีวิตเจอกับความมืดมนความยากลำบากหรือวันที่อาจจะถึงขั้นพังทลายเขาร้องได้แบบว่าสะใจดีมากเลยนะคะจอห์นเลนนอนเนี่ยวันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่เดือนนี้เป็นเดือนเกิดถ้ายังมีชีวิตอยู่เลนนอนจะอายุเท่าไหร่ใครรู้บ้างใครรู้ก็บอกกันหน่อยขอบคุณ Happy Saturday จากคุณมีนนะคะแล้วก็ทักทายพอออเติร์กด้วยที่บอกว่าชอบ Stand By Meพอเติร์กจะอวยพรตลอดเลยเป็นอย่างไรคะอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาแถวเมืองนนท์น้ำลดหรือยังน้ำอยู่ริมแม่น้ำก็ดีอย่างใช่ไหมคะน้ำมันจะขึ้นจะลงไม่ใช่ถ้าจะท่วมไม่ใช่แบบว่าเหมือนบ้านโดยทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ริมน้ำเนี่ยพอท่วมแล้วก็ถ้ายังระบายออกไม่ได้จะท่วมอยู่แบบนั้นคุณแดเนียลบอกว่าส่งกำลังใจให้คุณพี่หญิงด้วยครับสู้ๆนะครับขอบคุณแทนคุณพี่หญิงฟังอยู่ก็คงจะได้ทราบได้ยินแล้วนะคะคุณวิทูลเมื่อสักครู่เราถามกันว่าแล้วหลายบ้านเนี่ยใช้อะไรในการฆ่าเชื้อราคุณวิทูลตอบว่าน้ำส้มสายชูฆ่าเชื้อราดีที่สุดส่วนคุณพี่เจษดาบอกว่าใช้เดตต่อในการฆ่าเชื้อราแล้วมันเราจะทราบได้ยังไงว่าเชื้อมันไม่มีอยู่แล้วนะแต่ก็คิดว่าทั้งสองตัวนี้น่าจะโอเคนะคะเดตโตเดี๋ยวนะบางคนเขาใช้อะไรบางคนก็ใช้ไฮเตอร์ในการฆ่าเชื้อราหลังน้ำท่วมคุณพี่หญิงฝากขอบพระคุณมากๆที่ให้กำลังใจส่ง thank you มาด้วยเป็นดอกไม้สีม่วงส่งให้คุณแดเนียลต่อนะคะเพลงที่เมื่อสักครู่ก็คือที่จบไปเป็น Stand By Me ที่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะอ่อนล้ารู้สึกอ่อนล้าแล้วก็ปลอบใจกันด้วยเพลงนี้ก็ดีเหมือนกันมีงานเพลงของดอนแมคเครนที่วันนี้อยากจะนำมาฝากนะคะอยากจะฟังเพราะว่าไม่ได้ฟังเพลงเขานานแล้วอยากฟังเพลงดังของเขาอ่ะปีนี้เขา81แล้วนะคะดอนแมคเครนเนี่ยนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันอเมริกันพายนี่อยู่ในอัลบั้มแรกที่เปิดตัวด้วยปี1970อัลบั้ม Tapestry Afternoon Delight
วิเพลงนี้มาแสงฟัง Love is like Oxygen ก่อนนะคะคุณสมิธรีเควสต์มาไว้

เนาะเพลงนี้8นาทีดอนแมคเกรนเขาพูดถึง The Day The Music Died นะครับวันที่ดนตรีต้องเดสมอร์เรไปเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1959ได้ฆ่าชีวิต3ศิลปินร็อกแอนด์โรลที่โด่งดังในยุคนั้นทั้งบัดดี้ฮอลลี่ทั้งวิชี่เวเลนส์และเดอะบิ๊กบ็อบเปอร์แล้วเขาก็บรรยายมาในบทเพลงนะคะเพราะว่าแมคเกรนเนี่ยเขาบอกว่าบัดดี้ฮอลลี่คือไอดอลในวัยเด็กของเขาก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เล่ามาในเพลงอเมริกันพายของดอนแมคเกรนที่เป็นเพลงดังของเขาเลยนะฮะแม้ว่าจะเพลงยาวแต่คนก็ฟังกันนะอัลบั้มอเมริกันพายปี1971ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณทอมมี่ส่งน้ำยาและสารที่ใช้ฆ่าเชื้อราไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยหรือว่าแอลกอฮอล์หรือจะเป็นน้ำยาซักผ้าขาวนะคะจะใช้เสร็จแล้วคือใช้น่าจะเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำนะคะเช็ดแล้วก็ล้างแล้วก็ล้างหรือว่าเช็ดออกด้วยน้ำสะอาดขอบคุณมากๆคือมันยังมีรายละเอียดอีกนะคะแต่ว่ารายละเอียดก็อาจจะไปหาไปค้นได้ขอบคุณมากๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ส่งมานะคะคุณจิวอร่อยและราคาถูกโอ้ชอบ วันนี้แฟนเพลงถูกใจคอเดียวกันกับเพลงพวกนี้คุณพี่หญิงส่งมาให้นะยาวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของวิธีกำจัดเชื้อราวิธีกำจัดเชื้อราเพราะวันนี้คุยไม่ทันแล้วคุยไม่ทันแถวๆวัดลานตากฟ้านะคะน้องทีบอกว่ายังไม่ยอมไปไหนโอ้โหก็ถูกน้ำล้อมเหมือนกันนะคะชาวท่าจีนเนี่ยเพราะว่าบ้านอยู่ริมน้ำท่าจีนยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยค่ะ

ขอบคุณคุณอ้วนดนัยและอีกหลายๆคนนะคะไลน์เข้ามาบอกว่าวันนี้เพลงเพราะวันนี้เพลงเพราะไลน์เข้ามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งขอบคุณมาก

บายนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาไปกับงานของ ACDC กับเพลง Black in Black พูดแล้วคิดถึงน้ำเลยน้ำที่อยู่ในบ้านน่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะการชวนกันคุยได้ความรู้แล้วก็มีความสุขกันโดยทวนทั่วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
4: ภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปีนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรนอกระบบขึ้นทะเบียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
9: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์ตรงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: สหรัฐเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ควรรักษามาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองหลังเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีใต้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ฝ่ายเกาหลีใต้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุให้สหรัฐจำกัดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองบางส่วนกับเกาหลีใต้ทั้งนี้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าสหรัฐเป็นฝ่ายขอไม่ให้เกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Music on Wheels
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Music on Wheels ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ถูกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
0: Music on Wheels เพลงติดล้อ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Music on Wheels กับดิฉันธนาสรกีรติบุตรที่ FM 93.5 นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช่นเคยค่ะเรามีเพลงเพราะในยุคโอดีสนะคะมาให้คุณได้ฟังกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวข่าวคราวในแวดวงยานยนต์ที่พี่เปียกขวัญชัยประพัฒพงศ์ฝากให้พี่จุ๋มมาอัปเดตให้คุณฟังใน Formula Forum ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่จริงๆไม่ใช่เดือนสิงหาคมแล้วก็ไม่ใช่เดือนธันวาคมแต่ว่าข่าวคราวที่ออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้โอ้โหทำให้รู้สึกเศร้าใจจริงๆนะคะกับการที่มีข่าวที่ลูกส่งคุณแม่ไปอยู่ที่สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องพึ่งพิงนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนส่งคุณแม่นั้นไปตกนรกยังไงอย่างนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยตอนเราเด็กๆเนี่ยท่านก็ดูแลเราอย่างดีวันนี้ก็เลยนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีๆกันนะคะสำหรับดิฉันนี่ตอนนี้ก็ไม่อยู่ทั้งคู่แล้วนะคะแต่ก็ยังอยู่ในใจตลอดเวลานะคะแล้วเราก็คงจะทำได้เพียงระลึกถึงแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลส่งให้ท่านนะคะเอาละค่ะพอพูดถึงเพลงที่เกี่ยวกับคุณแม่คุณพ่อเราก็จะนึกถึงเพลงนี้ก่อนเลยนะคะเป็นเพลงที่เรานึกถึงสมัยเราเด็กๆที่เราเป็นเจ้าหนูจำใหม่นะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วก็เหมือนเวรกรรมตามสนองพอถึงตอนเราเป็นคุณแม่คุณพ่อเราก็เจอเจ้าหนูจำใหม่เวอร์ชันถัดไปทันทีก็คือจะถามนู่นถามนี่ถามนั่นนะคะแล้วก็เราก็จะต้องตอบสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณแม่จะตอบว่า whatever will be will be นะคะอะไรที่จะเกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นไปนะคะเป็นเพลงไพเราะเขียนโดยเจลิวิงสตันแล้วก็เรย์อีเวนส์ออกมาในปี1955นะคะและเพลงนี้โดริสเดย์นั้นได้ร้องเอาไว้ในภาพยนตร์ของอัลเฟรดฮิชค็อกที่มีชื่อว่า The Man Who Knew Too Much ในปี1956เป็นเพลงที่ฟังทีไรก็ต้องนึกถึงคุณแม่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักไปฟัง Formula Forum กันตอนหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่กันต่อค่ะ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประพัฒน์พงศ
2: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Formula Forum กับผมกฤตกมลกิรติบุตรนะครับก่อนจะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กับพี่ขวัญชัยประพัฒน์พงศ์กันก็มาดูงานที่น่าสนใจนะครับนั่นคือการจัดแสดงรถคลาสสิกยุคซิตี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสมาคมรถโบราณร่วมกับทางไอคอนสยามสร้างปรากฏการณ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจัดงาน Vintage Car Show at Icon สยามอวดโฉมรถสุดคลาสสิกระดับตำนานยุคซิตี้ที่หาชมยากณริเวอร์พาร์คไอคอนสยามระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งวันสุดท้ายละดร.อัธวิชย์สุวรรณภักดีนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยบอกมาว่าทางสมาคมร่วมกับไอคอนสยามจัดงาน Vintage Car Show at Icon สยามภายใต้แนวคิดยุคแห่งความงามสุดคลาสสิกนะครับ The Beauty of the City's Classic เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแล้วก็เป็นการนำเอารถคลาสสิกในช่วงยุคทศวรรษที่1960เนี่ยที่มีเส้นสายแล้วก็สวดทรงงดงามราวกับงานศิลปะที่ทรงคุณค่าเหนือการเวลาเอามาให้ชมกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคุณสุมาวงพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานส่งเสริมการตลาดบริษัทไอคอนสยามจำกัดบอกมาว่าทางไอคอนสยามนั้นมุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์เหนือระดับที่ผสานสิ่งที่ดีที่สุดของไทยและสิ่งที่ดีที่สุดของโลกเข้าไว้ด้วยกันนะครับในฐานะ global experiential destination การจัดงาน vintage car show ครั้งนี้ก็ไม่เพียงแต่เป็นการจัดแสดงรถยนต์โบราณทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นการผสานงานศิลปะประวัติศาสตร์แล้วก็มีไลฟ์สไตล์วินเทจระดับเวอร์คลาสมาเข้ากับทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อส่งมอบความประทับใจที่แตกต่าง แล้วก็เป็นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวนะครับที่พร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลกทีเดียวไฮไลท์งานปีนี้นะครับก็มีอย่างรถ Mercedes-Benz 190 SL ปี1958เป็นหนึ่งในรถสปอร์ตเปิดประทุนระดับตำนานของโลกมี Triumph TR3A Roadster ปี1961รถสปอร์ตอังกฤษพันธุ์แท้จากเมืองโคเวนทรีรูปทรงแปดเปลี่ยวมี Fiat 500N ปี1957ซึ่งเป็นรถที่มีความนิยมมากทีเดียวจนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีขนาดกระทัดรัดนะครับมีเสน่ห์ที่ประตูย้อนแล้วก็มีหลังคาผ้าใบที่สามารถที่จะเปิดเก็บได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมี Alfa Romeo 2006Sprint นะครับปี1962มี Morris Mini Travel Mark 1 Woody ปี1962 Mercedes-Benz 230 SL Pagoda ปี1963 Jaguar E-Type Series 1 ปี1964แล้วก็ Ford Mustang Hardtop ปี1966นะครับหลังจากนั้นมี Jaguar Mark 2 ปี1967แล้วก็ Nissan Skyline KGC 10ในปี1970นะครับก็งานนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจาก Toyota Seeger ทางพิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Long Review Museum Bangkok นะครับมี Joint Boat Platform แล้วก็บริษัท Macquarie Thailand จำกัดแล้วก็งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่43นะครับก็ไปชมกันนะครับเป็นรถที่ทรงคุณค่าที่หายากในงาน Vintage Car Show at Icon สยาม11ตุลาคมพรุ่งนี้มันสุดท้ายแล้วนะครับที่ River Park ปลายปีนี้ก็ยังคงทันอยู่Icon สยามนะครับที่ River Park Icon สยามติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Vintage Car Club of Thailand แล้วก็ที่เว็บไซต์ iconsiam.com ด้วยครับพักฟังเพลงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ์

0: ีก2เพลงนะคะที่ฟังแล้วก็จะนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในนั้นด้วย In My Life เป็นเพลงของ The Beatles นะคะซึ่งเพลงนี้ก็เครดิตให้ Lennon McCartney สำหรับการร่วมกันเขียนเพลงนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ย John Lennon นั้นเป็นคนเขียนเนื้อร้องซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะคะในการให้สัมภาษณ์ของ John Lennon บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตของเขาเป็นเพลงแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวในวัยเด็กของจอห์นเลนนอนนั่นเองค่ะพูดถึงวัยเด็กเราก็ต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็บ้านของเรานะคะส่วนเพลงก่อนหน้านั้นนะคะ Oh My Papa นะคะดั้งเดิมเป็นเพลงภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็ตอนหลังนั้นก็นำมาใส่เนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กลายเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Oh My Papa เหมือนกันนะคะสะกดไม่เหมือนกันเท่านั้นเองซึ่งเพลงนี้มีศิลปินมากมายเลยนำมาร้องนะคะแล้วก็บันทึกเสียงรวมทั้งเวอร์ชันที่ดิฉันให้คุณได้ฟังของ Eddie Fisher ที่ออกมาในปี1954ค่ะซึ่งกลายเป็น Gold Record เพราะว่าสามารถที่จะขายได้เกินกว่า1ล้านก๊อปปี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่ไพเราะเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ทำให้นึกถึงคุณพ่อด้วยนะคะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วยังไงเสียนะคะความรักของคุณพ่อคุณแม่นั้นย่อมจะมีต่อลูกๆเสมอนะคะไม่ว่าลูกๆนั้นจะโตขึ้นแล้วนะคะหรือจะเป็นอะไรยังไงนะคะพ่อแม่ก็ยังคงรักลูกอยู่เสมอเช่นเดียวกันนะคะก็ลูกๆ ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่กันให้ดีๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราพักไปฟัง Formula Forum อีกหนึ่งตอนนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่พูดถึงคุณพ่อคุณแม่กันต่อค่ะ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ
2: ์กลับมาคุยกันต่อกับอีกช่วงนึงของ Formula Forum กับผมกฤตกมลกีรติบุตรนะครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กันครับโดยพี่ขวัญชัยประภัทรพงษ์ฝากข้อมูลมาอัปเดตเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องของ BMW เป็นข่าวจากอเมริกาบอกมาว่า BMW เนี่ยเขากำลังปรับเปลี่ยนการแผนการผลิตทั่วโลกเลยนะครับทั้งลดการผลิตบางรุ่นแล้วก็มาแทนที่ด้วยรุ่นอื่นแล้วก็เน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละตลาดนะครับก็ทั้งยังหันมาใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่การพัฒนากระบวนการผลิตรวมไปถึงการวางจำหน่ายและการบริการหลังการขายด้วยในสหรัฐนั้นก็จะลดการผลิต crossover SUV บางรุ่นแล้วก็ผลิต crossover SUV ขนาดใหญ่สำหรับตลาดสหรัฐซึ่งยังไม่มีรายละเอียดทั้งชื่อรุ่นระดับราคาขนาดหรือกำหนดการวางตลาดนะครับแต่ว่าจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่บอกว่าอยู่เหนือกว่า X7สำหรับ crossover SUV อื่นรุ่นอื่นเนี่ยทางค่าย BMW กำลังทบทวนการตัดบางรุ่นออกเพราะว่าเน้นให้ความสำคัญกับรุ่นที่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับแล้วก็ให้มีผลกำไรที่ดีที่สุดในแต่ละตลาดอย่างเช่นยุติการผลิต2 series แล้วก็หันมาผลิต i4 หรือว่า ix หรือว่ารุ่นอื่นแทนนะครับตลาดประเทศจีนก็เป็นส่วนสำคัญในแผนกลยุทธ์โดยทาง BMW ก็จะเพิ่มยอดการผลิตในจีนด้วยเทคโนโลยี New Class ทั้งการพัฒนาและการผลิตโดยมีเป้ายอดขายในประเทศจีนอยู่ที่ 95% ของยอดการผลิตภายในปี2573นะครับแล้วก็รวมไปถึงก็จะมีการผลิตรุ่น Arpina ภายใต้แบรนด์ BMW เป็นครั้งแรกในปีหน้าโดยวางตำแหน่งไว้ตรงกลางนะครับระหว่าง BMW แล้วก็ Rolls-Royce ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดของความหรูหราแหละนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของ BMW ที่เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแผนการผลิตนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของ Porsche นะครับ Porsche นั้นข่าวจากอเมริกาเหมือนกันที่บอกมาว่านี่ก่อนนั้นเนี่ยทาง Porsche ที่เขาจดสิทธิบัตรการทำงานของคันเกียร์ในแบบที่เป็น Shift by Wire นะครับซึ่งมีการทำงานเหมือนระบบเกียร์อัตโนมัติแบบดั้งเดิมหรือว่าระบบเกียร์ธรรมดาล่าสุดในบริษัทได้จดสิทธิบัตรขยายแนวคิดควบคุมการทำงานของระบบเกียร์ด้วยโยกคันเกียร์เนี่ยนะครับจะเหมือนกับระบบเกียร์ธรรมดาแล้วก็ที่สำนักงานสิทธิบัตรยุโรปนะครับได้แสดงรายละเอียดเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่ DCT ที่มีการทำงานต่างกัน3แบบทั้งแบบแป้นเหยียบ3อันโดยแบบแรกที่มีการทำงานของคันเกียร์เหมือนกับระบบเกียร์อัตโนมัติทั่วไปคนขับเพียงแต่เลือกเกียร์เดินหน้าครับตัว D หรือว่าตัวถอยหลังตัว R หรือว่าเกียร์ว่าง N นั่นที่เราคุ้นกันดีนั่นแหละนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือการเปลี่ยนเกียร์ในแบบที่เป็น sequential นะครับเปลี่ยนเกียร์ตามลำดับเหมือนกับระบบเกียร์ DCT คนควบคุมการทำงานระบบเกียร์โดยยกเกียร์ขึ้นลงไปยังลำดับถัดไปด้วยแป้นเปลี่ยนเกียร์หรือว่าคันเกียร์แล้วคันเกียร์ก็จะโยกกลับมาที่ตำแหน่งเดิมแบบที่3ก็คือเปลี่ยนการทำงานของคันเกียร์เหมือนระบบเกียร์ธรรมดาที่มีคลัชควบคุมการทำงานด้วย3แป้นเหยียบจากคันเกียร์ในแบบที่เป็นโมโนสเตเบิลกลับมาที่ตำแหน่งเดิมหลังจากโยกคันเกียร์ก็เป็นคันเกียร์ในระบบมัลติสเตเบิลที่โยกไปยังตำแหน่งของเกียร์แล้วคันเกียร์จะอยู่ที่เดิมเหมือนเกียร์ธรรมดาPorsche ก็นำเทคโนโลยีนี้นะครับที่ใช้กับรถเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วก็รถไฮบริดครับพักฟังเพลงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงศ์

0: Music on Wheels
1: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
2: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
3: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
2: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
0: Music on Wheels เพลงติดล้อ

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงที่พูดถึงคุณแม่นะคะนั่นคือ Flowers for Mama นะคะดอกไม้สำหรับคุณแม่นั่นเองผลงานของจอร์จโจนส์นะคะเพลงนี้ออกมาในปี1965นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวได้น่ารักเลยทีเดียวนะคะส่วนเพลงก่อนหน้านั้นพูดถึงคุณพ่อค่ะนั่นก็คือ My Dad นะคะเป็นเพลงยอดนิยมโดยพอลพีเตอร์เซนนะคะซึ่งเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงวัยรุ่นจากซิทคอมเรื่อง The Donna Reed Show นั่นเองค่ะเพลงนี้ออกมาในปี1962นะคะส่วนก่อนเบรกโฆษณาค่ะเริ่มต้นมาจาก Honor Your Mother and Father นะคะเป็นผลงานของDesmond Dekker ออกมาในปี1963ก็เรียกได้ว่าการที่เราจะยกย่องนะคะแล้วก็ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฉันมั่นใจว่าคุณคงจะไม่ค่อยได้ฟังกันสักเท่าไหร่นะคะวันนี้นำมาให้ฟังกันส่วนเพลงต่อมาก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Mama Triedนะคะก็คือคุณแม่พยายามมากมายเลยทีเดียวนะคะในการที่จะดูแลลูกๆซึ่งเป็นเพลงของ Merle Haggard and the Strangers ออกมาในปี1968นะคะแล้วเพลงนี้ก็ชนะรางวัล Grammy Hall of Fame Award ในปี1999นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่โด่งดังได้รับการยกย่องเชิดชูโดย Rolling Stones ให้เป็นหนึ่งใน500 Greatest Song of All Time อยู่ในลำดับที่376นะคะทั้งหมดเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่ที่นำมาฝากค่ะแต่เดี๋ยวเราพักไปฟัง Formula Forum กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่กันต่อค่ะ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ
2: ์กลับมาคุยกันต่อกับอีกช่วงหนึ่งของ Formula Forum กับผมกฤตกมลกีรติบุตรนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์มาโดยพี่ขวัญชัยประภัทรพงษ์ครับมาดูรถทางจีนบ้างนะครับเป็นข่าวจากอเมริกาที่บอกมาว่าหยางหวางแบรนด์รถหรูภายใต้ปีกของ BYD เนี่ยเปิดตัวรถรุ่นใหม่เพื่อยกระดับไปสู่ยานยนต์ระดับบนนะครับนอกเหนือจากการที่จะชิงส่วนแบ่งการตลาดจากกลุ่มรถผลิตจำนวนมากอย่าง Toyota Honda Mazda Ford และก็แบรนด์อื่น BYD ก็ยังต้องการให้กลุ่มลูกค้าในระดับสูงจาก Rolls-Royce Bentley และก็ Mercedes Maybachโดยมีตัวเลือกนะครับด้วยรถจากบริษัทผู้ผลิตของจีนด้วยก็มีการเปิดเผยภาพรถต้นแบบในสไตล์ซีดานของหยางหวางที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นการพรางตัวอย่างมิชิดก็วิ่งอยู่ในสนามทดสอบที่ยังไม่เปิดเผยด้วยเป็นตัวรถขนาดใหญ่สง่างามอยู่ในระดับเดียวกับ Rolls-Royce Phantom เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเหนือระดับแล้วก็เอกสิทธิ์เฉพาะตัวซึ่งผมไม่ได้ง่ายๆในผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศจีนนะครับแต่เขาบอกว่าแม้แต่พรางตัวอย่างมิชิดเนี่ยนะครับทางโอ้ผู้สื่อข่าวทั้งหลายเขาก็สังเกตเห็นว่าส่วนหน้าเนี่ยมีกระจังขนาดใหญ่แบบตั้งตรงแล้วก็ชุดไฟหน้านั้นคล้ายกับรถ SUV หยางหวาง U8 ที่กำลังวางตลาดอยู่นะครับภายในโคมไฟก็ประดับไปด้วยคริสตัลทรงลูกบาศก์ที่สื่อถึงความพิเศษสุดแม้เทียบกับมาตรฐานยุโรปก็ตามนะครับทางด้านข้างนั้นก็จะสังเกตว่าหยางหวางเนี่ยเขามีระยะห่างฐานล้อกว้างมากนะครับแต่ว่าไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามีความยาวเท่ากับ Rolls-Royce Phantom รุ่นฐานล้อยาวคือ Extend Wheel Base หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามรถคันนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจจาก Rolls-Royce ที่มีประตูหลังที่เป็นแบบ Coach Doorsมีจุดหมุนที่เสา C แล้วก็เปิดออกจากเสา B นะครับถัดจากเสา C ก็มีช่องกระจกขนาดใหญ่เป็นการยกระดับความสะดวกสบายแล้วก็หรูหราให้กับผู้โดยสารที่

0: ากยางวางเนี่ยก็จะวางตลาดเฉพาะรุ่นไฟฟ้าล้วนซึ่งจะเป็นรถไฟฟ้าที่ก้าวหน้าที่สุดในท้องตลาดโดยใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Solid State รุ่นแรกของ BYD ซึ่งก็พ้องกับที่ทางสเตลล่าไลรองประธานผู้บริหารของเขาที่เคยประกาศบอกว่าในปี2570เนี่ยทางแบรนด์จะเปิดตัวรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ Solid State รุ่นแรกซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยผลิตในเชิงพาณิชย์มาก่อนนะครับก็ทำให้มีต้นทุนที่สูงการใช้กับรถหรูระดับเรือธงที่มีราคาสูงก็เลยเป็นกลยุทธ์ที่ต้องเรียกว่าสมเหตุสมผลแล้วล่ะนะครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าของ Formula Forum ครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ์

0: 2เพลงนะคะที่พูดถึงจังหวะการเต้นรำที่คุณพ่อคุณแม่ชอบนะคะที่เพิ่งจบไปก็เป็นจังหวะสนุกๆ นิดนึงเพลงที่มีชื่อว่า Papa Loves Mambo เพลงดังของ Perry Como ที่ออกมาในปี1954เพลงนี้เขียนโดยAl Hoffman, Dick Manning และ Bix Reichner นะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีจังหวะที่น่ารักเลยทีเดียวส่วนจังหวะที่คุณพ่อคุณแม่โปรดอีกจังหวะหนึ่งก็คือ Waltz นะคะเพลงก่อนนั้นก็คือ Mom and Dad's Waltz นั่นเองเป็นเพลง Country นะคะที่ออกมาในปี1951นะคะเขียนแล้วก็บันทึกเสียงโดย Lefty Frizzell แต่ว่าวันนี้ดิฉันเลือกเป็นเวอร์ชันของ Patti Page ให้คุณได้ฟังกันค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ฟังเพลงเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะดิฉันก็ยังคงระลึกถึงทั้งคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันก็คือไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมทักทายพูดคุยเข้าไปกอดเข้าไปหอมนะคะแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่กันให้ดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องมาฟังข่าวอะไรที่แบบหดหู่ใจจริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะยังไงก็ส่งกำลังใจและความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนด้วยนะคะแล้วมาถึงตรงนี้ก็ต้องร่ำลากันแล้วนะคะสำหรับ Music on Wheels เดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ด้วย Formula Forum อีกหนึ่งตอนแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเพลงดังอีกเพลงหนึ่งพูดถึงคุณพ่อนะคะ Daddy's Home นั่นเองเป็นเพลงโดย American Doo Wop Group ที่มีชื่อว่า Shape and the Limelights นะคะออกมาในปี1961นะคะแล้วเพลงนี้เป็นเวอร์ชันที่เรียกได้ว่าเป็นออริจินอลเวอร์ชันเลยจะทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้ที่คุณชื่นชอบกันค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ติดตามพี่จุ๋มต่อได้ใน Beautiful Harmony จนถึง1ทุ่มตรงค่ะสำหรับดิฉันลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ์
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของ Formula Forum กับผมกฤตกมลกิรติบุตรนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์มาโดยพี่ขวัญชัยประภัทรพงษ์ครับมาดูเรื่องของระบบไฟสัญญาณจราจรบ้างนะครับเป็นข่าวจากอเมริกาบอกมาว่า2เมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำลังทดสอบระบบไฟจราจรใหม่ที่เป็นการให้รางวัลกับคนขับที่ใช้ความเร็วตามกำหนดด้วยการให้สัญญาณไฟเขียวก็จะทำให้การเดินทางในภาพรวมถึงที่หมายเร็วกว่าทั้งที่ใช้ความเร็วเดินทางที่ต่ำกว่าก็นับว่าระบบนี้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับที่เมืองอัลบูเคอร์กีรัฐนิวเม็กซิโกแล้วก็ที่พอร์ตแลนด์รัฐออริกอนกำลังใช้กลยุทธ์ระบบสัญญาณไฟในแบบแปรผันที่เขาเรียกว่า rest in red นะครับหรือว่าใจเย็นลงด้วยไฟแดงคือแทนที่จะเปิดสัญญาณไฟเขียวไว้เนี่ยนะครับในขณะที่ไม่มีรถวิ่งสู่ทางแยกก็เป็นการเปิดไฟแดงแทนครับโดยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งเข้ามาสู่แยกไฟแดงนี้ถ้าหากว่าวิ่งมาไม่เกินความเร็วที่กำหนดระบบจะเปิดไฟเขียวให้ก่อนที่รถจะถึงทางแยกนะเรียกว่ามันถึงปุ๊บก็ไฟเขียวเลยเห็นไหมครับถ้าหากขับสู่ทางแยกด้วยความเร็วที่สูงกว่ากำหนดอันนี้ถ้ามาเร็วเกินไปรถคันนั้นต้องจอดติดไฟแดงเป็นเวลานานอาจจะนานกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งก็ดีกว่าการออกใบสั่งจากกล้องจับความเร็วและส่งมาให้ที่บ้านแนวคิดนี้ก็เรียกว่าเป็นลูกระนาดเหมือนจริงนะครับ virtual speed bump ซึ่งก็เหมาะสำหรับถนนที่มีการจราจรหนาแน่นในเวลากลางวันแล้วก็การจราจรเบาบางในเวลากลางคืนด้วยที่พอร์ตแลนด์นั้นเขาใช้ระบบ rest in red บนถนน south east powellบูลวาร์ดซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดของเมืองนะครับโดยเขาเปิดระบบนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่22นาฬิกาไปจนถึง6โมงเช้านะครับซึ่งก็ทำให้การใช้ความเร็วเฉลี่ยในสี่แยกแรกที่ทำการทดลองเนี่ยลดลงจาก63กิโลเมตรต่อชั่วโมงลดลงเหลือเพียง48กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็ขยายการทดลองไปยังถนนสายอื่นต่อไปด้วยส่วนที่อัลบูคุกีที่ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับถนนที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุการชนมีทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ใช้ความเร็วสูงองค์กรท้องถิ่นก็ได้เลือกใช้การผสมผสานของระบบ Race in Red เนี่ยเป็นโดยมีกล้องจับความเร็วอัตโนมัติเครือข่ายสัญญาณไฟที่จำกัดความเร็ว48กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ช่วยการจราจรกลับมาเป็นปกติแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับการเลือกใช้หลายระบบที่ผสมผสานกันจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นผลจากการใช้ระบบหรือไม่แต่ว่าตามแนวคิดนี้นะครับก็ทำให้เกิดความแตกต่างการบังคับใช้กฎจราจรแบบอัตโนมัติคือแบบออกใบสั่งอัตโนมัติแบบเดิมโดยไม่ต้องใช้การลงโทษผู้ที่ขับรถผิดกฎหมายและสร้างความรู้สึกว่าการขับรถไปตามกำหนดเนี่ยมันไม่น่ารำคาญนะครับทางยังได้รับรางวัลด้วยไฟเขียวคนที่ขับรถเร็วที่เพิ่งแซงคุณไปก็ต้องมาจอดรออยู่ที่ไฟแดงนะครับก็นับว่าเป็นการควบคุมของระบบจราจรอย่างแท้จริงทำให้คนขับปลอดภัยและก็ยังได้รับรางวัลด้วยสัญญาณไฟเขียวมากขึ้นเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับตอนนี้เราได้เวลาฟังเพลงส่งท้ายช่วงของ Music on Wheels กันแล้วครับแล้วไปฟังเพลงต่อกันในชั่วโมงหน้ากับ Beautiful Harmony ถึงทุ่มหนึ่งเช่นเคยครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประพัฒน์พงษ
0: ์ Music on Wheels สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาของวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอาจเกิดน้ำท่วมรอระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัด
7: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง14 ตุลาคมพบฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกบริเวณเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงขณะที่ช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมจะมีสภาพอากาศร้อนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพรุ่งนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที
8: ่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นประธานในการประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังการคาดหมายลักษณะอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่ ที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณน้ำ 721.782 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม 119.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมในวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่

0: ังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้รองรับได้ถึง10ภาษา
2: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวเน้นการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้สั่งการให้วิเคราะห์และประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อจัดกำลังสายตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดรถสายตรวจขนาดเล็กให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้และฝั่งธนบุรีตลอดจนจัดรถสายตรวจตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสามารถรองรับการสื่อสารได้ถึง10ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชื่อมั่นการปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ถูกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
3: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation

สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงครับบอกกันมาได้เลยทางโทรศัพท์ที่026919207ก็ยังคงเป็นรายการเดียวที่ยังรับโทรศัพท์คุณอยู่ทางคลื่น 93.5 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้นะครับสะดวกจะโทรก็โทรได้คุยกันได้เสมอนะครับแล้วก็ทาง SMS 4689935ก็สะดวกสำหรับท่านไหนก็บอกมาได้ทาง SMS เช่นกันรวมถึงทาง LINE ที่ @pjfriends นะครับต้องขอบคุณที่ทักทายกันอยู่โดยตลอดมาทั้งสัปดาห์แล้วก็วันนี้ก็ทักทายกันมามากมายหลายท่านแล้วรวมถึงบอกเพลงกันมาหลายท่านแล้วด้วยเหมือนกันนะผมเข้าคิวเอาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยๆทยอยให้คุณได้ฟังกันนะครับเริ่มต้นมากับงานของ Barry White กับวง The Love Unlimited Orchestra นั่นคือ Satin Soulมานุ่มๆฟังสบายให้จิตใจผ่อนคลายหลังจากที่สองสามวันที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีแดดอยู่เยอะเลยนะครับวันนี้ก็มีแดดมาแต่เช้าเหมือนกันแต่เริ่มเห็นเมฆฝนมาบ้างแล้วเห็นเมฆฝนที่ไรจิตใจตื่นเต้นกันทุกคนเลยนะครับก็เอาล่ะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนกันละกันผ่านพ้นกันไปได้ดีนะครับและก็เดี๋ยวบอกเพลงกันมาละกันถ้าวันนึกถึงเพลงไหนกันเป็นพิเศษมากันที่เพลงนี้แล้วกัน

เขาบอกว่ายิ้มแล้วจะเป็นวันที่แจ่มใสครับเลยต่อมาด้วยเพลง Smile Your Smiling Faces ของ James Taylor นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผมไปเล่นกับวง The Youngsters ที่ Monterey นะครับได้พบกับท่านผู้ฟังหลายท่านเลยที่เข้ามาทักทายต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคือจริงๆมาตอนนี้เนี่ยนะครับบางทีเห็นแล้วจำไม่ได้หลายคนถ้ามาทักทายกันก่อนนี่โอ้จะเป็นประคุณมากเลยก็จะได้อ๋อทราบว่าคุณเป็นคุณผู้ฟังแล้วก็บางทีใช้เวลานึกเป็นวันนะวันนึกก็ออกว่าอ๋อเราเคยพบท่านที่ไหนอย่างไรกันนะครับแต่ว่าอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวนี้เริ่มจะไม่ถึงกับว่าจำไม่ได้แต่ความจำมันมาช้ามาช้าไปหน่อยเอาละครับต้องขอบคุณมากๆเลยที่ไปเชียร์กันนะครับแล้วก็ได้กรุณาทักทายกันด้วยหลายท่านทีเดียวขอบพระคุณมากๆครับมาต่อกันที่รีเควสต์ของคุณกันดีกว่าอย่างติดโอเยอะเลยนะครับผมเรียงไว้ละมาค่อยๆทยอยไปนะครับเพลงจาก Ray Parker Jr. One-Sided Love Affair ครับ

Even Now จากเบลลี่มานิโลที่คุณใช้เลือกมานะครับแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วแต่ Even Now จนถึงปัจจุบันเราก็ยังฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกเพราะมากอยู่ดีนะครับขอบคุณมากๆด้วยที่ช่วยเลือกเพลงมานะครับเดี๋ยวเราต่อกันยังมีอีกเยอะทีเดียวแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้พูดถึงสิ่งดีๆที่ธนาคารกรุงเทพเชิญชวนคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอุดรนะครับท่านที่อยู่อุดรนะมีท่านผู้ฟังติดตามจากอุดรอยู่หลายท่านบอกมาอยู่เสมอทักทายกันมาอยู่ทุกๆเสาร์แล้วนะครับก็ถ้าท่านอยู่ที่อุดรนะครับมีงานดีๆนั่นก็คือมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีนะครับซึ่งก็มีมาตั้งแต่วันที่9แล้วก็จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่11เป็นวันสุดท้ายนะครับมีโปรเด็ดเลยทีเดียวในงานมหกรรมการเงิน Money Expo นี้คัดสรรดีลที่ใช่เพื่อทุกเป้าหมายของคุณพร้อมกับรับข้อเสนอสุดพิเศษจากหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารกรุงเทพนะครับดังนั้นก็อย่ารอช้านะครับโอกาสดีๆรอคุณอยู่แล้วไปพบกันที่บูธของธนาคารกรุงเทพในงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่13นะครับ9ตุลาคมถึง11ตุลาคมวันนี้ยังไปทันอยู่พรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งที่คุณจะไปได้นะครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลอุดรธานีนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพนะครับ bangkokbank.com แล้วก็เชิญชวนชาวอุดรแวะไปที่งาน Money Expo อุดรธานีและอย่าลืมไปแวะชมแล้วก็ดูโปรโมชั่นดีๆจากบูธของธนาคารกรุงเทพกันนะครับธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านครับมาต่อกันที่เพลงที่คุณฝากไว้อีกเพลงหนึ่งของ The Beatles Baby It's You ครับ

0: Harmony Timeless Melody for Every Generation
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Gain First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื่อ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
0: Beautiful harmony. Beautiful harmony. Timeless melody for every generation.

Waterview นะครับนั่นเป็นเพลงที่คุณเชยเลือกมาอีกเพลงหนึ่งรวมถึงก่อนหน้านั้น Edelweiss ด้วยนะครับแล้วก็มามีอีก2เพลงที่คุณบอกมาผมก็มีแต่เวอร์ชันนี้เท่านั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะใช่เวอร์ชันที่คุณบอกมานั่นคือเพลง My True Love กับเพลง Hair ครับ

เป็นอีก2เพลงที่คุณเชลเลือกมานะครับแล้วก็มาต่อกันที่เพลงที่ติดค้างมาตั้งแต่เมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับที่คุณฝากไว้นะคุณต้อคุณต้อได้กรุณาทักทายผมที่มูนเทเลสไปชมวง The Youngsters ด้วยต้องขอบคุณมากๆทีเดียวแล้วก็ขอบคุณด้วยที่บอกมาว่าคุณต้อเป็นคนขอเพลงนี้ไว้นั่นเองผมก็เลยนึกได้ว่าอ้อนะครับคือใครคือท่านใดตอนนี้เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครับเพลงของลินเซย์บักกิงแฮมที่ร้องกับคริสตินแมควีนะครับ Red Sun

Cracklin Rosie จาก Neil Diamond นะครับนั่นเป็นอีกเพลงหนึ่งที่คุณเชยเลือกมาครับมาถึงตรงนี้ขอเชิญชวนอัสสัมชนิกนะครับชาวอัสสัมชัญทุกท่านอัสสัมชนิกทุกท่านเรากำลังอยู่ในช่วงระหว่างให้คุณได้เสนอผู้ที่จะได้เป็นอัสสัมชนิกดีเด่นประจำปี2569นี้นะครับไปจนถึง30ตุลาคมนี้ดังนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่รุ่นใดอย่างไรนะครับเสนอชื่อเพื่อนในรุ่นของท่านที่ท่านคิดว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมจะได้รับคัดเลือกเป็นอัสสัมชนิกดีเด่นนะครับรีบส่งมาภายใน30ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เรากำลังจะรวบรวมรายชื่อของที่รุ่นต่างๆจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับคัดเลือกเป็นอัสสัมชนิกดีเด่นประจำปี2569นี้นะครับติดต่อที่สมาคมอัสสัมชัญเลยนะครับถ้าหากว่าต้องการทราบรายละเอียดใดๆแล้วก็การเสนอนั้นจะต้องมีแบบฟอร์มอย่างไรเนี่ยนะครับขอได้ที่สมาคมอัสสัมชัญนะครับโทรสอบถามได้ที่023901062-3นะครับหรือจะไปติดต่อด้วยตนเองที่สมาคมอัสสัมชัญก็ได้นะครับก็แต่ละรุ่นก็จะเสนอคนในรุ่นของท่านขึ้นมานะครับคนที่ท่านพิจารณาเห็นว่าน่าจะได้รับคัดเลือกเป็นอัสสัมชนิกดีเด่นนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากถึงอัสสัมชนิกทุกท่านครับมาต่อกันตรงท้ายชั่วโมงนะครับมีเพลงที่คุณบอกมายังติดค้างกันอยู่อีกหลายเพลงไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อกันในชั่วโมงหน้านะครับมีเวลาที่คุณจะได้ฟังกันแล้วก็มีเพลงไหนที่นึกถึงเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ต้องเกรงใจบอกกันได้เสมอนะครับบางคนบอกขอเพลงไปแล้วก็อยากขออีกก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเราแบ่งปันกันฟังเพราะว่าเพลงที่คุณขอมาส่วนใหญ่แล้วจะไปถูกใจอีกหลายๆท่านด้วยเช่นกันส่งท้ายชั่วโมงกับเพลงบรรเลงของ The Ventures Bully Bully ครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่อง
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนระบายน้ำทุกครั้งพร้อมเน้นการสื่อสารเตือนภัยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจึงกำชับให้เร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ระดมรถครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาระดมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยนำอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนอย่างครบครันทั้งรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารกล่องรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่รถยนต์บรรทุกขนาดกลางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมอาหารกล่องแจกจ่ายและบริการน้ำดื่มสะอาดควบคู่การดูแลสุขอนามัยผ่านรถสุขาเคลื่อนที่การสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทางด้านอาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยโดยหน่วยบัญชาการหนังพัฒนาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวบางชะนีและไซน้อยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังในวันที่9ถึง18ตุลาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าว
10: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดตรังได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันและฝากเตือนไปยังวัยรุ่นหรือประชาชนที่จุดประทัดเล่นโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการขับรถจักรยานยนต์และจุดประทัดโยนบนถนนซึ่งจะสร้างความตกใจและเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ทุกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
3: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation

ข้ามาเริ่มต้นชั่วโมงใหม่ของ Beautiful Harmony กับผมกฤตกมลกิรติพุทธนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้านึกถึงเพลงไหนเป็นพิเศษอย่างไรบอกกันได้เสมอแบ่งปันกันให้ท่านอื่นได้ฟังกันด้วยบอกได้ทางโทรศัพท์ที่026919207นะครับยังคงเป็นรายการเดียวที่รับโทรศัพท์คุณอยู่ดังนั้นก็ถ้าสะดวกในการโทรศัพท์มาพูดคุยกันทักทายกันบอกเพลงกันก็บอกกันได้นะครับหรือทาง SMS 4689935แล้วก็ทาง LINE ที่ @pjfriends นะครับที่คงจะเป็นทางที่สะดวกแล้วก็เราก็พูดคุยกันอยู่โดยตลอดเลยนะครับหลายท่านทีเดียวที่ส่งข้อความมาทั้งเลือกเพลงทั้งทักทายกันโดยทั่วๆไปด้วยต้องขอบคุณมากๆทีเดียวเริ่มต้นชั่วโมงมากับเพลง As Surprise ที่คุณบอกมา Here I Amแล้วก็ตามมาด้วย Michael Learns to Rock กับ Sleeping Child ต้องถือว่าเพลงนี้โด่งดังในเมืองไทยเริ่มต้นโด่งดังที่เมืองไทยก่อนแล้วค่อยกลับไปโด่งดังในต่างประเทศอีกทีหนึ่งนะครับเป็นแปลกดีที่มาเริ่มดังในเมืองไทยก่อนแต่ก็เราก็รู้จักคุ้นเคยกันดีกับเวอร์ชันของ Michael Learns to Rock สำหรับ Sleeping Child นะครับจริงๆเป็นเพลงเก่าที่นำมา cover อีกครั้งหนึ่งมาต่อกันที่เพลงนี้วันนี้คุณวัดฝากมาคุณวัดมาจากคอนเนคติคัตมาอยู่เมืองไทยมาดูน้ำท่วมที่เมืองไทยเรียบร้อยตอนนี้นะครับก็ฝากเพลงนี้ของ Frankie Valli เพลงเพราะเลยทีเดียวของ Frankie Valli ครับ My Eyes Adore You

เพลงพร้อยฟังต่อมาอีกเพลงหนึ่งครับนั่นคือเสียงของ Kenny Nolan กับ Love's Grown Deep นะครับแล้วก็มาต่อกันอีกเพลงหนึ่งที่คุณฝากไว้ของ CCR Creedence Clearwater Revival Who Stopped the Rain ใครหยุดก็ไม่ทราบแต่ว่าถูกใจหลายคนแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเดี๋ยวนี้พอเห็นท้องฟ้าครึ้มมาถ้าเป็นคนกรุงเทพเราจะใจไม่ดีเลยทีเดียวนะครับว่าเอจะไปรอดไหมจะเติมลงมาอีกตรงไหนอย่างไรนะครับ Who Stopped the Rain ครับ

Just One Look นะครับในเวอร์ชันที่หลายๆท่านชอบของ Faith, Hope and Charity ครับมาถึงตรงนี้เราพูดถึงเรื่องของความอุ่นใจกันหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการประกันภัยอย่างที่บอกไว้ว่าถ้านึกถึงเรื่องของการประกันภัยการประกันวินาศภัยแล้วก็นึกถึงมิตรแท้ประกันภัยนะครับ79ปีที่ดำเนินการในเรื่องของการประกันวินาศภัยมามิตรแท้ประกันภัยดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าผู้เอาประกันเสมอมารวมไปถึงองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยก็ได้มอบรางวัลต่างๆไปให้มากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งคือรางวัลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้สำคัญที่สุดคือการพัฒนาเรื่องของการประกันภัยนะครับที่จะครอบคลุมคุ้มครองในเรื่องที่คุณห่วงใยแล้วก็อยู่ในวงเงินของเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมนะครับที่เรียกว่าสมเหตุสมผลนะครับหลายๆคนนั้นบางทีในเรื่องของบ้านพักอาศัยของคุณก็ดีนะครับเราอาจจะนึกไม่ถึงเหมือนกับเรื่องที่เกิดมาเมื่อไม่นานนี้เลยก็คือเรื่องของน้ำที่ท่วมแล้วก็ทำให้เข้าของเสียหายเยอะเลยทีเดียวนะครับในบ้านเรือนแล้วก็อาจจะรวมไปถึงรถยนต์ด้วยนะครับโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยสำคัญทีเดียวที่หลายๆคนนั้นผิดพลาดตรงที่ไม่สามารถที่จะนำรถออกมาได้ก่อนหรือว่าไม่ทันนะครับก็เลยเกิดความเสียหายอย่างมากแล้วก็มีหลายคนเลยที่บอกว่าน่าเสียดายมากเลยที่ตอนทำประกันนั้นไม่ได้ทำคุ้มครองในเรื่องของภัยธรรมชาติเอาไว้นะครับมันก็เลยทำให้ไม่ได้รับการทดแทนที่เหมาะสมดังนั้นก็ตามครับอย่างที่บอกไว้ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับการทำประกันไว้มันช่วยได้เยอะทีเดียวถ้าว่าเกิดเหตุขึ้นไม่เกิดเหตุเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดเหตุแล้วมีคนมาดูแลตามกรมธรรม์ที่คุณได้ทำเอาไว้นั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีเดียวแหละนะครับดังนั้นถ้านึกถึงการประกันภัยโทรหาที่มิตรแท้ประกันภัยสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความห่วงใยต่างๆเพื่อเขาจะได้จัดทำกรมธรรม์ให้เหมาะกับที่คุณต้องการเลยทีเดียวแหละนะครับโทรสอบถามที่หมายเลขด่วน1741ก็ได้หรือจะเป็นที่ call center ของมิตรแท้ประกันภัย026407777ก็ได้เช่นกันหรือถ้าสะดวกกว่านั้นสำหรับแฟนรายการของเรานี่มิตรแท้ประกันภัยบอกดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณต้องการจะทำประกันในเรื่องอะไรบอกมาทาง LINE ของเราก็ได้นะครับที่ @pjfriends ก็ได้ผมจะให้ทางมิตรแท้ประกันภัยติดต่อกลับไปหาคุณดูแลคุณเป็นลูกค้าคนพิเศษเลยทีเดียวครับมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยครับมาต่อกันที่เพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Ghost ที่เราคุ้นเคยกันดีเวอร์ชันของ Righteous Brothers Unchained Melody ครับ

0: Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื่อ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
0: Beautiful harmony. Beautiful harmony. Timeless melody for every generation.

็นเพลงที่คุณฝากไว้นะครับ Living on a Jet Plane วันนี้เลือกเป็นเวอร์ชันของ Peter Paul and Mary ก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงของ Johnny and the Hurricane Red River Rock นะครับต่อมาจากเพลง Sweet and Gentle ของ George Gibbs นะครับเป็นเพลงที่คุณช่วยเลือกมาขอบคุณมากๆด้วยที่ช่วยเลือกเพลงมาแล้วก็มีคุณถามถึงเพลงของโกหลังวังนะผมนึกถึงคุณอาเทวันวนภุตินะครับอาเทวันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นต้นแบบเลยที่เวลาท่านจะเปิดเพลงท่านจะบอกว่ามีเพลงของชุดโกหลังวังนะเพลงชุดโกหลังวังในความเห็นความเห็นของคุณอาเทวันวนภุติก็จะมีเอลวิสนะครับคริฟริชาร์ดแล้วก็เดอะบีเทิลส์นะแล้วก็จะเลือกของทั้ง3ศิลปินนี้มานะครับให้ฟังเป็นชุดโกหลังวังวันนี้เลยเลือกมีคุณบอกว่าขอชุดโกหลังวังนะผมเลือกชุดนี้ละกันนะครับเอลวิสเพรสลีย์เลือกเพลงนี้ของเอลวิสมาก่อน I Got Lucky ครับ

ับได้ชุดโกหลังหวังเริ่มมาจาก Elvis Presley I Got Lucky แล้วก็ตามมาด้วย Cliff Richard Lucky Lips ต่อมาด้วย The Beatles Help นะครับผมเลือก3เพลงนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นเพลงที่มีเสียงประสานเพราะดีนะครับทุกเพลงเลยทั้ง3เพลงทีเดียวก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้วก็นึกถึงคุณอาเทวันวนปุตินะครับเป็นนักจัดรายการเราเรียกว่านักจัดรายการไม่เรียกดีเจนะครับนักจัดรายการรุ่นเก่าที่เป็นต้องเป็นครูบาอาจารย์เลยทีเดียวนะครับอีกท่านก็คือคุณอาเล็กวงสว่างนี่เจ้าของไอ้ซองฮิตนั่นเองนะครับที่นึกถึงเลยในช่วงของ Wonderful Weekend ของเราก็อย่าลืมเรามีพี่สุพจน์พจนยุทธนะครับช่วงเช้าของวันเสาร์อาทิตย์เช้าถึงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นช่วงของ Bright and Beautiful กับพี่สุพจน์พจนยุทธแล้วก็สำหรับบ่ายวันเสาร์เป็นแบบนี้นะครับของเรา Music on Views กับ Beautiful Harmony ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็น Yesterday Music กับคุณพุทธศรีโสรัตน์นะครับส่งท้ายกันวันในชั่วโมงนี้ The Avengers กับ Wipe Out ที่คุณบอกมาครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุ
1: ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้นำเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมากด้านนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
6: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายวางระบบดิจิทัลและไซเบอร์ขั้นสูงสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกาศความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่ง NT ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสื่อสารทั้งหมดทั้งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบโทรศัพท์ IP Phone และการป้องกันทางไซเบอร์พร้อมจับมือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ร่วมปรับภูมิทัศน์เมืองโดยนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกกระทรวงศึกษาธิการใช้โอกาสในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์
8: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับนานาประเทศรวมถึงต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารโลกในการพัฒนากำลังคนให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกภายใต้บันทึกความเข้าใจระยะเวลา5ปีเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพครูและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: จบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ทุกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
3: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
4: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
5: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
4: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
6: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation

ข้ามาเริ่มต้นชั่วโมงใหม่ของ Beautiful Harmony กับผมกฤตกมลกีรติบุตรนะครับก็มาเริ่มต้นกับเพลงที่คุณบอกมาอย่างติดค้างกันอยู่นั่นคืองานของ ELO Showdown แล้วก็ต่อมาด้วย Bee Gees กับ Living Together ครับขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็ถ้ายังนึกถึงเพลงไหนเป็นพิเศษอย่างไรบอกกันได้เสมอนะครับทางโทรศัพท์026919207 SMS 468ก็อ้อ SMS ต้องขออภัยด้วยครับเกิดเหตุขัดข้องของผมไม่สามารถจะเข้าไปดูได้ต้องขออภัยจริงๆอ่ะไม่เป็นไรตัด SMS ไปละกันเอาเป็นทางโทรศัพท์หรือจะเป็นทางไลน์ที่ @pjfriends นะครับเชิญชวนด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แอดไลน์เป็นเพื่อนกันเพิ่มเพื่อนนะครับเริ่มด้วยเครื่องหมาย @ นะครับแล้วก็ตามด้วย pjfriends เป็นตัวเล็กติดกันหมดเลยแล้วก็ friends มี s ด้วยนะครับจะได้พูดคุยกันโดยสะดวกยิ่งขึ้นครับมาต่อกับอีกหนึ่งรีเควสต์ของคุณ Stevie Wonder กับ Overjoy ครับ

You Got Me Anyway นะครับ Sutherland Brothers and Quiver นะครับเป็นอีกเพลงที่คุณเช่เลือกมาครับมาถึงตรงนี้พูดถึงสิ่งดีๆจากธนาคารกรุงเทพที่อยากคุณมีไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับนั่นคือ Bangkok Bank Travel Card เที่ยวคุ้มทั่วโลกทุกการใช้จ่ายไม่มีชาร์จ FX Rate 2.5% แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศได้มากถึง11สกุลเงินด้วยตนเองผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับหรือมีเงินบาทก็สามารถใช้ได้กว่า150ประเทศทั่วโลกไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษ Mastercard Flight Delay Pass เข้าใช้บริการ Lounge Key ณสนามบินกว่า 1,500 แห่งทั่วโลกเมื่อเที่ยวบินล่าช้าตั้งแต่120นาทีขึ้นไปนะครับอันนี้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงเวลาเดินทางนะครับแล้วยังมีโปรโมชั่นฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้ามูลค่า200บาทตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคมศกนี้ฟรีประกันการเดินทางต่างประเทศจากบมจ.กรุงเทพประกันภัยมูลค่ากว่า3ล้านบาทเมื่อคุณชำระค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินต่างประเทศผ่านบัตรพร้อมลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง31ธันวาคมศกนี้และฟรีสิทธิเข้ามิราเคิลลาวนจ์มูลค่า 1,500 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 บาทตั้งแต่1มีนาคม2569ถึง31มกราคม2570นะครับอันนี้จำกัด1สิทธิ์ต่อท่านจำนวน 5,000 สิทธิ์และรับส่วนลดสูงสุด 30% มูลค่า450บาทที่มิราเคิลลาวนจ์ไม่จำกัดจำนวนครั้งพร้อมผู้ติดตามสูงสุด5ท่านต่อเที่ยวบินเพียงคุณแสดงบัตรและชำระค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคมศกนี้ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทกำหนดสิ่งดีๆจากธนาคารกรุงเทพที่อยากให้คุณมีไว้นะครับ Bangkok Bank Travel Card ของธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านครับมาต่อกันอีกหนึ่งรีเควสต์ของคุณCarpenters กับ I Want Last A Day Without You ครับ

0: Timeless Melody for Every Generation
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื
3: ่อ Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
5: เมื่อศิลปะแห่งรสชาติมาบรรจบกับศิลปะแห่งเสียงเพลงพบกับออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอโชว์ใหม่เต็มอิ่มกับเมนูอาหารใหม่สุดพรีเมียมพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจ้าของบ้านป้อมออโตบานพร้อมด้วยทัพศิลปินระดับประเทศอาทิวงเดอะบิลบอร์ดและโก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนที่จะสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความประทับใจตลอดทั้งเดือนให้ทุกค่ำคืนของคุณพิเศษกว่าที่เคยที่ออโตบานคูซีนแอนด์สตูดิโอถนนสุคนธสวัสดิ์จองโต๊ะโทร0886496566หรือแอดไลน์ที่ @autobancuisine
0: Beautiful harmony, timeless melody for every generation.

Love is thicker than water นะครับจาก Andy Gibb นั่นเป็นอีกเพลงนึงที่คุณเชเลือกไว้ครับมาต่อกันที่เพลงที่ BG แต่งแต่ว่าไม่ได้ร้องเองในตอนแรกเอามาร้องทีหลังนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยแต่งมาแล้วก็ให้คนอื่นร้องนี่ก็คือเพลง Heartbreaker ที่แต่งแล้วก็ให้ Dionne Warwick ร้องครับ

พลงเพราะอีกเพลงหนึ่งที่ Bee Gees แต่งมาแล้วก็ให้ Kenny Rogers ร้องนะครับแล้วก็ Bee Gees เองก็เป็นมาทำเสียงประสานให้ด้วยเพราะมากเลยทีเดียว You and I จาก Kenny Rogers นะครับมาถึงตรงนี้ก็มีเรื่องดีๆที่แบ่งปันคุณๆเพราะว่าในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีโอกาสไปหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นที่มอนเทเรสก็ดีนะครับหรือว่าจะเจออีกหลายๆท่านเพื่อนๆนักดนตรีเองด้วยก็ได้พบว่าหลายๆคนนั้นผมบนศีรษะเริ่มที่จะบางลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าอายุเพิ่มขึ้นนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของเรื่องของผมเนี่ยนะครับมักจะเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะท่านผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงก็ไม่เว้นนะครับผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันผมบนศีรษะร่วงลงไปเยอะเนี่ยนะครับอาจจะทำให้บุคลิกคุณดูไม่ดีหรือคุณอาจจะไม่มีความมั่นใจอันนั้นก็เลยอยากจะแนะนำที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีที่แนะนำที่นี่เพราะว่าผมไปมาด้วยตัวเองแล้วและก็ประสบผลสำเร็จนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีเราก็อาศัยเพียงแค่ได้ยินจากที่เขาโฆษณาแชมพูบ้างเซรั่มบ้างอะไรบ้างมาทดลองใช้ดูก็ได้ผลดีเป็นระยะแรกอาจจะดีแล้วก็จะนิ่งๆไปนะครับแต่ว่าพอไปที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีนี่อันนี้สำเร็จเลยนะครับผมบนศีรษะที่ร่อยรอลงไปจนดูบางนั้นตอนนี้ก็ดูหนาขึ้นแล้วนะครับหนาเยอะเลยขนาดว่าไปที่ร้านตัดผมนี่ช่างตัดผมบอกโอ้โหผมหนามากนะครับพอจะตัดให้บางให้สั้นได้ก็ใช้เวลาพอสมควรอ่ะดังนั้นก็เลยเป็นอะไรที่อยากจะแนะนำไปที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้

นั้นเนี่ยที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีเนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของผมบนศีรษะเท่านั้นแต่ว่าตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าผิวพรรณของคุณหรือจะเป็นส่วนทรงองค์เอวต่างๆเนี่ยนะครับที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีนั้นก็มีทั้งเทคโนโลยีทั้งวิธีการดูแลการรักษาฟื้นฟูที่ได้ผลดีนะครับหลายๆคนไปมาแล้วก็พบว่าได้ผลดีจริงๆอย่างที่ว่านี้ดังนั้นเชิญชวนนะครับถ้าคุณมีปัญหาพวกเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับไปที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีไปแล้วอย่าลืมบอกว่าผมแนะนำมานะครับเพราะว่าที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีจะได้ดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับก็ไม่ยากสำหรับการเดินทางไปนะครับไปทางวงเวียนใหญ่แล้วไปตามทิศทางของหางม้านะครับถนนเพชรเกษมนั่นเองเดี๋ยวไปสักนิดหนึ่งก็จะเจอแยกบางยี่เรือผ่านแยกนี้ไปจะเป็นสะพานเล็กหน้าสะพานหนึ่งข้ามสะพานนี้ลงสะพานอยู่เชิงสะพานเลยครับศูนย์การแพทย์ธนบุรีหาง่ายแล้วก็ไปแล้วก็อย่าลืมบอกว่าผมแนะนำมาจะได้คุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและผมเชื่อมั่นว่าจะสำเร็จด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ครับมาต่อกันที่อีกเพลงของ Sutherland Brothers and Quiver ที่คุณถามถึงมา Arms of Mary ครับ

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ทุกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
3: ทำยังไงดีแล้วทีนี
4: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
5: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
4: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
6: เมื่อศิลปะแห่งรสชาติมาบรรจบกับศิลปะแห่งเสียงเพลงพบกับออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอโชว์ใหม่เต็มอิ่มกับเมนูอาหารใหม่สุดพรีเมียมพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจ้าของบ้านป้อมออโตบานพร้อมด้วยทัพศิลปินระดับประเทศอาทิวงเดอะบิลบอร์ดและโก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนที่จะสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความประทับใจตลอดทั้งเดือนให้ทุกค่ำคืนของคุณพิเศษกว่าที่เคยที่ออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอถนนสุคนธสวัสดิ์จองโต๊ะโทร0886496566หรือแอดไลน์ที่@ออโตบานคุยซีน

SOS นะครับจากแอปบาร์แล้วก็มีเสียงของแชร์มาร้องด้วยก็ดูหนักแน่นขึ้นดีทีเดียวแหละนะครับส่วนที่เริ่มต้นชั่วโมงมาแอมโบรเชียกับ Biggest Part of Me นะครับแล้วก็มีเพลงไหนที่ยังนึกถึงบอกกันได้เสมอนะครับก็มาถึงช่วงชั่วโมงสุดท้ายของ Beautiful Harmony แล้วมีเพลงไหนคิดถึงยังคงบอกได้ทางโทรศัพท์026919207แล้วก็ทางไลน์ที่ @pjfriends นะครับแล้วก็มาถึงในชั่วโมงนี้ก็เลยอยากจะแนะนำที่ออโตบานคูซีนนะครับที่วงผมก็ไปเล่นมาเมื่อเดือนที่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้นะครับจะมีเล่นในวันที่24นะครับ24จะเป็นวันเสาร์ที่24วันเสาร์ผมมาจัดรายการก็จัดเสร็จจะรีบกระโดดไปที่ออโตบานกูซีนสำหรับวันเสาร์ที่24ไปเล่นกับวง Rainy Day and the Traffic Jam นะครับใครสนใจจะไปพบกันก็จองที่นั่งกันได้เลยนะครับที่ออโตบานกูซีนแต่พูดถึงที่ออโตบานกูซีนอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนคุณไปนะครับในหลายๆวันเลยทีเดียวอย่างวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีวง The Billboardที่จะชวนคุณมาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นแบบไนท์คลับไนท์คลับเป็นสมัยก่อนที่เป็นไนท์คลับที่อยู่ตามโรงแรมต่างๆเนี่ยนะครับบรรยากาศจะเป็นแบบนั้นเลยก็สนุกสนานในเพลงที่เป็นแบบนั้นกับเพลงที่เราฟังกันนี่แหละนะครับกับวงบิลบอร์ดแล้วก็ได้บรรยากาศสนุกแดนซ์กันให้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็วันที่11วันอาทิตย์วันอาทิตย์ผมเชิญชวนสำหรับแฟนๆรายการถ้าคุณสะดวกและว่างไปฟังเพลงกันหน่อยนะครับเราจะจัดรายการเหมือนกับเป็น Beautiful Harmony นี่แหละที่ออโตบานคูซีนช่วงประมาณ 6:30 ตอนเย็นนะครับ 6:30 ถึงประมาณ 2:30 หรือ 3:00 ประมาณเนี้ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ 6:30 แหละนะครับอยากให้คุณไปนั่งฟังเพลงกันเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับผมจะเชิญชวนคุณมานั่งฟังเพลงที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเลือกเพลงให้ฟังเหมือนที่นี่หรือว่าคุณอยากจะเลือกเองช่วยเลือกบ้างก็บอกได้เลยขอเพลงได้แบบเดียวกันนี้เลยแต่ว่าจะเห็นหน้าเห็นตากันพูดคุยกันสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็อาหารอร่อยที่ออโตมานคูซีนก็รองรับให้คุณได้นั่งรับประทานสบายๆคุยกันแล้วก็ฟังเพลงกันนะครับอยากเชิญชวนจริงๆเลยโดยเฉพาะท่านที่มีแผ่นเสียงนะครับที่เป็นแผ่นไวนิลเนี่ยนะครับถ้ามีแผ่นเสียงหิ้วไปสักแผ่น2แผ่นก็ได้ไปแบ่งปันกันฟังอันนี้ผมอยากให้เป็นโซซายตี้ของเราเลยที่ว่าใครมีแผ่นเสียงที่เก็บไว้นานแล้วอย่างผมเนี่ยเก็บไว้บางแผ่นนี่มัน40-50ปีนะครับผมก็เอาปัดฝุ่นมาเปิดให้ฟังกันใหม่อะไรอย่างเนี้ยนะครับหรือถ้าคุณมีแผ่นเสียงอย่างนี้เนี่ยคิวมาด้วยสักแผ่น2แผ่นมาแบ่งปันกันฟังนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ 6:30 ตอนเย็นก็จะเป็น Beautiful Harmony Live at Autobahn Cuisine นะครับใครเป็นแฟนเพลงของรายการผมเนี่ยนะครับมาพบกันนะครับจะได้พูดคุยกันได้รับประทานอาหารฟังเพลงกันเหมือนเปิดเพลงให้ฟังเวลาคุณมาเที่ยวบ้านเลยอย่างนั้นเลยนะครับส่วนวันต่อไปวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยนะครับ12ตุลาคมเนี่ยจริงๆทุกๆวันจันทร์นั่นแหละครับคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนก็จะมาพร้อมกับวงทาเคชิแบนด์ของเขามาฟังเสียงแซกโซโฟนในระดับปรมาจารย์ซึ่งคุณโก้เล่นเพลงได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพ็อปนะครับเอามาเล่นออกมาเป็นแจ๊สได้น่ารักมากเลยทีเดียวหรือจะเป็นเพลงแจ๊สที่คุณชอบอยู่แล้วหรือจะเป็นเพลงไทยเก่าๆที่คุณโก้เอามาเล่นออกมาเป็นแจ๊สเพราะมากครับอันนี้นะครับแล้วคุณฟังเราจะระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยทีเดียววันจันทร์นะครับโก้กับพี่ป้อมออโตบานเขาจะแจมกันอย่างสนุกสนานทีเดียวแหละนั่นคือช่วงวันจันทร์วันอังคารเนี่ยจะปิดนะครับธนาคารร้านปิดส่วนวันพุธนะครับก็จะเป็น Wednesday Night Fever เป็นเพลงฮิตเพลง7080แบบที่เราฟังกันนี้นะครับกับวง The Billboard เหมือนกันแต่จะเป็น The Billboard ที่จะเล่นเพลงตามคำขอของคุณและอันนี้นะครับนึกถึงเพลงไหนเหมือนกับฟังรายการเลยแต่เป็นวงดนตรีเล่นสดๆวันพุธนะครับพบกับ Billboard กับเพลงระดับตำนานที่คุณชอบก็นี่เป็นแบบนี้นะครับส่วนวันพฤหัสก็จะมีวงหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาแล้วก็ในวันศุกร์ก็
็จะเป็นวงชบาชบานี่โอ้ทีมเครื่องเป่าเขาแน่นหนามากทีเดียวนะครับฟังและเต็มแน่นเต็มอิ่มมากๆเลยนั่นก็คือที่ออโตบานกูซีนที่อยากให้คุณไปนั่งฟังเพลงกันรับประทานอาหารอร่อยๆกันที่นั่นนะครับโทรศัพท์ไปสำรองที่นั่งไว้ก่อนได้เลยที่หมายเลข0886496566นะครับ0886496566หรือจะจองที่นั่งสำหรับวันไหนอย่างไรนะครับอย่างในนี้เดย์วันที่24เนี่ยคุณจองไว้ก่อนเลยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอะไรดีๆที่ออโตบานคูซีนที่แนะนำคุณๆไปพบกันนะครับมาต่อกันที่เพลงนี้ของชิคาโกนะเพลงนี้เพื่อนผมแนะนำไว้แล้วผมก็ชอบมากเลยแล้วเปิดให้หลายๆคนฟังบางคนเป็นแฟนของวงชิคาโกเองไม่เคยฟังแต่พอฟังผมบอกโอ้โหเพลงเพราะมากแฮปปี้แมนครับ

Send a Little Love My Way จาก Stephen Bishop นะครับก่อนหน้านั้น Fallen จาก Lauren Wood ก็เป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง Pretty Woman เพลงเพราะจากภาพยนตร์เรื่องนั้นที่เรายังคงติดใจกันอยู่ครับมาถึงตรงนี้ก็หลายท่านทำอาหารเย็นกันแล้วนะครับทำอาหารเย็นทุกครั้งเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าคุณมีวัตถุดิบดีๆนะครับรับรองได้ว่ามันจะทำให้อาหารคุณนั้นอร่อยขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียวผมเชื่อได้ว่าทุกท่านทำอาหารได้อร่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีหลายท่านบางทีก็ทำอาหารเสร็จส่งมาให้ดูด้วยนะครับน่ารับประทานมากๆเลยทีเดียวดังนั้นจะแนะนำวัตถุดิบดีๆให้คุณไปทำอาหารกันนะครับจากน้องกิฟของเราน้องกิฟก็เป็นผู้ฟังคนหนึ่งของเราที่นำเข้าวัตถุดิบดีๆที่คุณจะนำมาใช้ในการทำอาหารได้หลากหลายเลยนะครับอย่างปลาแซลมอนปลาแซลมอนจากทัสมาเนียอันนี้ไม่ว่าจะนำมาทำเป็นปลาดิบรับประทานอย่างนั้นเลยหรือจะมาทำเป็นอย่างอื่นที่ทำด้วยปลาแซลมอนเนี่ยนะครับก็เชื่อได้ว่าจะเป็นเมนูที่อร่อยเด็ดจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อนะครับทั้งเนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัวจากออสเตรเลียมีหอยเชลล์จากฮอกไกโดนะครับแล้วก็ยังมีแก้มปลาบุรีจากญี่ปุ่นเนื้อปลาฮามาจิจากญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีจากในประเทศของเราเนี่ยก็มีจากทะเลสาบสงขลาก็คือปลากระพงนะครับปลากระพงที่เขาเพาะเลี้ยงอย่างดีอย่างมีคุณภาพมากๆเลยตั้งแต่เพาะเลี้ยงมาจนถึงการจัดส่งมานะครับให้ถึงมือคุณแล้วคุณก็นำไปทำอาหารอร่อยๆได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีขนมอร่อยๆจากสเปนนะครับไม่ว่าจะเป็นมัฟฟินหรือว่าโดนัทที่เก็บไว้ได้นานครับอันนี้เก็บไว้ได้นานผมยังเนี่ยกล่องที่แล้วมีเยอะอยู่แล้วก็ยังไม่หมดเลยแต่ก็รับประทานเรื่อยๆอยู่นะครับเวลาที่เราจะหาขนมรับประทานนึกได้เรามีโดนัทอยู่ก็เอาออกมาวางทิ้งไว้ผมทิ้งไว้นานเลยทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงเลยแล้วจะมีความฟูนุ่มของเนื้อขนมเนี่ยนะครับมันกลับมาได้ดีมากเลยทีเดียวอันนี้ก็อยากจะแนะนำคุณๆนะครับถ้าสนใจก็บอกน้องกิฟได้เลยนะครับโดยตรงเลยทีเดียวจะได้ดูเพราะว่ามันจะมีรอบของการนำเข้ามาอะไรนี้นะครับจะได้ปรึกษาน้องกิฟได้แล้วก็ดูจำนวนปริมาณแค่ไหนที่คุณต้องการด้วยโทรสอบถามได้ที่0832924046นะครับ0832924046ถ้าไปดูในเพจจะเป็นชื่อหน้าของ Captain Yuyu นะครับ Captain แล้วก็ Yuyu YUYU ก็จะได้เห็นหน้าตาด้วยอันนี้ตามที่คุณจะสะดวกหรือหลายท่านบอกสั่งอยู่แล้วนะครับมีแฟนรายการหลายท่านเลยที่สั่งอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์เลยทีเดียวต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เราสนับสนุนอุดหนุนซึ่งกันและกันครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งรีเควสที่คุณบอกมาเพลงของ The Hollies Another Night ครับ

0: Beautiful harmony, timeless melody for every generation.
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื่อ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
5: เมื่อศิลปะแห่งรสชาติมาบรรจบกับศิลปะแห่งเสียงเพลงพบกับออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอโชว์ใหม่เต็มอิ่มกับเมนูอาหารใหม่สุดพรีเมียมพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจ้าของบ้านป้อมออโตบานพร้อมด้วยทัพศิลปินระดับประเทศอาทิวง The Billboard และโก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนที่จะสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความประทับใจตลอดทั้งเดือนทุกค่ำคืนของคุณพิเศษกว่าที่เคยที่ออโตบานคูซีนแอนด์สตูดิโอถนนสุคนธสวัสดิ์จองโต๊ะโทร0886496566หรือแอดไลน์ที่ @autobancuisine
0: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation
6: You're a rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

ยังคงเป็นรีเควสต์ของคุณที่ไปถูกใจกับอีกหลายๆท่านด้วยนะครับชิคาโก Another Rainy Day in New York City ก่อนหน้านั้นเดลิฮอร์นจอห์นโอสกับเพลง Rich Girl นะครับแล้วก็มาต่อกันสัปดาห์หน้าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นวันหยุดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะมีการประชุมระดับโลกกันนะครับก็เลย เขาเชิญชวนให้ work from home กันหลายท่านกลายเป็นวันหยุดไปด้วยก็ยินดีด้วยครับนะครับน่าจะเป็นเรื่องดี Earth, Wind, Fire กับ Love's Holiday ครับ

Woman Tonight จากอเมริกานะครับจริงๆผมนึกถึงเพลงนี้มันเหมือนกันนะครับเมื่อตอนที่เล่นเพลง Rainy Day in New York Another Rainy Day in New York City ว่าเพลงออกเป็นเรเก้เล็กๆแล้วก็เลยนึกถึง Woman Tonight แต่พอดีไม่ได้เปิดคุณถามถึงมาพอดีเลยก็เปิดฟังกันนะครับมาอีกเพลงนึงเวลาเหลือน้อยแล้วเพลงนี้ละกันเพลงของ Seals and Crofts พูดถึง Seals and Crofts เรามักจะนึกถึงเพลง Summer Breeze แต่จริงๆก็มีเพลงอีกเพลงที่ผมว่าเพราะและน่ารักดีทีเดียว You're the Love ครับ

Just Tell Me You Love Me จากอิงลินแดนและจอห์นฟอร์ดโคลีนะครับและได้เวลาจะต้องลากันแล้วครับพรุ่งนี้อย่าลืมไปพบกันที่ออโตบานคูซีน6โมงครึ่งนะครับ18นาฬิกา30นาทีไปฟังเพลงกันต่อที่ออโตบานคูซีนพรุ่งนี้6โมงครึ่งครับวันนี้ต้องลาคุณไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยสำหรับการติดตามรับฟังที่ช่วยเลือกเพลงมาแล้วก็ที่ทักทายมานะครับทุกคนทางการติดต่อของเราและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยวันนี้ลาคุณไปก่อนต่อหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: Beautiful Harmony สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
1: Harmony, timeless melody for every generation.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าได้ทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์การดูแลประชาชนการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุพร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิษาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและจุดก่อสร้างโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยโดยนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุโขทัยจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการหน่วงน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระที่จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ถึง92ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 46,000 ไร่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกส่วนโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือคลองบายพาสครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศ ซึ่งเป็นคลองผันน้ำดัดคอนกรีตมีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและท่อลอดถนนในเขตชุมชนสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงเบนน้ำเลี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่และสหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง
5: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและส่วนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยนายณภินทรจะประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางพร้อมติดตามการผันน้ำเพื่อระบบการผลิตประปาสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานวันนี้มีปริมาณน้ำ 722.178 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระบบน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารที่พักพิงและการซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายงานผลการดำเนินงานอาชีวอาสาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการรวม 1,700 รายการโดยความช่วยเหลือครอบคลุมงานจิตอาสา9ด้านได้แก่จัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มกว่า 34,000 ชุดจัดพื้นที่พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรวจเช็ครถยนต์ซ่อมเครื่องมืออาชีพตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างเกิดเหตุและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปจนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลด
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
7: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60%
6: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยในเวทีโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงการหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมต้อนรับผู้แทน191ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
10: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจทุกท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีศักยภาพในการบริหารจัดการอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและผมว่ามันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยด้วยนะครับ
9: ด้านนายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO ไทยสำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.โดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศพลตรีตูกีอัลมาลากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนในวันนี้ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยาน2แห่งในซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก36รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐอะลาบามาและรัฐอลาบามานอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางด้านนายรอนเดซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐอลาบามาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอียสต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมทั้งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
17: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรทุกค่ำคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 19:30 นโดยประมาณครับพบกันที่นี่ FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงแรกของรายการในคืนนี้ครับเราไปติดตามข่าวสารกันในช่วงคุยข่าวผมมีข่าวของฝนฟ้าอากาศนะครับในระยะนี้นะวันนี้ถึง13ตุลาคมแต่ละที่แต่ละภาคเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับข่าวของมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับมีการซ่อมรถซ่อมบ้านนะฮะทางสคบ.ออกมาดูแลอย่างเต็มที่เดี๋ยวมีรายละเอียดข้อมูลมาแจ้งให้ทราบกันนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวของทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กรมโยธาธิการครับศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องของแก้มลิงเนี่ยก็เป็นประเด็นกันมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวไปติดตามกันและช่วงที่2ช่วงเล่าเรื่องคืนนี้ครับผมมีเรื่องของเทศกาลกินเจประจำปี2569เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเมื่อวานนี้นะฮะมีข้อห้ามของการกินเจว่างดอะไรบ้างตลอด9วันติดตามครับช่วงที่2ของรายการช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: คุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักนิดนะครับช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ด้วยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ครับส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับในระยะนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับและเป้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดครับ 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุดครับ32-34 องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะฮะจากข้อมูลเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางนะครับการ ประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 11,185 รายด้วยกันนะครับพร้อมสั่งการให้ทางสคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วครับด้านรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยได้ประชาชนได้ติดต่อที่สายด่วนนะครับ1197นะแล้วก็ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องพร้อมนี้ได้มีการประสานกรมการค้าภายในครับตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบพี่น้องประชาชนส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้นะพร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ด้วยนะครับด้านภาระหนี้ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับส่วนทางคปภ.ครับได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อสายด่วนนะครับ1186ได้เลยขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าอะไหล่นะครับค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็จัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่านะครับโดยความเสียหายที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบค่าเช่าหรือว่ารีบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าสู่กับเข้าอยู่อาศัยก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่านะครับรับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐนะครับก็ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นนะครับหรือทางสำนักงานเขตเนี่ยตรวจสอบความเสียหายแล้วก็หลักฐานประกอบเป็นรายกรณีครับด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเช่นโฮมโปรเขาก็เปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำแล้วก็ไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ครับซัมซุงยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50นะครับถึงวันที่31ตุลาคมนี้ส่วนคิวช่างเตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงนะครับวันที่10ตุลาคมวันนี้แหละครับเป้าหมาย50หลังพร้อมบริการสำรวจบ้านและก็ตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้ครับ Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่นะฮะด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุครับลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วม Powerbuy ก็รับเครื่องไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทนะครับก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับทางสคบครับยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเกี่ยวกับเที่ยวบินแล้วก็สัมภาระตกค้างนะครับ เป้าหมายก็คือช่วยลดภาระให้ประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วจึงให้ทางสคบครับติดตามทั้งการเข้าถึงความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดก็ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนด้วยไม่เอาเปรียบนะครับหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งได้ครับที่สายด่วนสคบ1166นะครับหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะเว็บไซต์สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศครับเราไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับเรื่องของแก้มลิงนะที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับล่าสุดครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านก็เปิดเผยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำนะครับว่าแก้มลิงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายของกรมชลประทานครับซึ่งตนเองเนี่ยกำลังจะมอบหมายทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือสทนช.ศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่นะครับก็ได้มีการรับฟังทางด้านของนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.นะครับซึ่งตนเองได้นำเสนอข้อนี้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ให้ดูว่าในขอบข่ายสามารถดำเนินงานเพิ่มโครงการนี้ได้โดยตรงหรือไม่นะครับหากทำได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการให้ขณะนี้ก็พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นทั้งแหล่งรับน้ำแล้วก็สามารถเก็บกักน้ำได้นะครับเพราะเมื่อจบสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเนี่ยก็เข้าหน้าแล้งซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการย้ำว่ากำลังเร่งศึกษานะครับโครงการนี้นายอัธวิทย์นะครับก็หมายถึงการทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ส่วนโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำทั่วประเทศกรมชลประทานก็มีแผนอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นนะครับซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะสิ่งที่ตนต้องการนะครับก็คือไม่ใช่เมื่อน้ำมาเยอะแล้วเราระบายแต่ผ่านไปสักระยะน้ำขาดเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้โดยเฉพาะในช่วงน้ำหลากถ้าเรากักเก็บน้ำได้มากที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งยืนยันว่ามีงบประมาณที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วครับเรามาที่เรื่องของรถเมย์กันบ้างครับล่าสุดทางนายกิติการจอมดวงจารุวรรณพลกุลครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ก็ได้พูดถึงกรณีโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะครับในทำนองว่าจะไม่ปิดตำนานรถเมย์ครีมแดงแต่จะคัดเลือกรถที่ยังมีสภาพแข็งแรงเนี่ยมาปรับปรุงครั้งใหญ่แล้วก็ปรับบทบาทเป็นรถสำรองเฉพาะกิจเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของกรุงเทพและก็รองรับภารกิจในยามฉุกเฉินนะครับเรื่องนี้ทางขสมก.ครับเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลในการจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า EV นะครับ 1,520 คันภายใต้สัญญาเช่า7ปีโดยจะมอบล็อตแรกนะรับมอบรถแรกเนี่ย500คันครับในเดือนมีนาปีหน้าครับรถที่2อีก500คันเดือนเมษายนนะและรถสุดท้ายครับ520คันในเดือนพฤษภาคม2570ครับนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมยังจัดสรรงบเพื่อจัดหา EV เพิ่มอีก800คันก็คาดว่าจะได้รับรถเดือนธันวาคมปีหน้านะครับ2570ก็ส่งผลให้ภายในสิ้นปี2570รถโดยสารของขสมก.เนี่ยจะเป็นรถ EV 100% ก็จะเป็นการช่วยลดมลพิษและลดต้นทุนด้านพลังงานและการซ่อมบำรุงด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยขสมก.มีรถร้อนครีมแดงนะครับก็รวมแล้วเนี่ย 1,520 คันอายุใช้งานก็ราว35ปีครับโดยจะคัดเลือกคันที่มีสภาพแข็งแรงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับเหลือประมาณ700คันเพื่อนำมาปรับปรุงยกเครื่องแล้วก็ปรับระบบไอเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมครับ รถที่ผ่านการปรับปรุงก็จะเปลี่ยนจากการให้บริการประจำวันครับเป็นรถสำรองเฉพาะกิจอย่างเช่นใช้รับส่งประชาชนในช่วงกิจกรรมสำคัญนะครับหรือตามคำร้องขอของหน่วยงานหรือภาคเอกชนกรณีรถไฟฟ้าขัดข้องนะครับรวมถึงรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมนะฮะตลอดจนพิจารณาต่อยอดเชิงการตลาดอย่างเช่นคาเฟ่ตามอู่หรือว่ารถท่องเที่ยวซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดครับรวมทั้งตัวเลขงบประมาณในการปรับปรุงด้วยนะครับนายกิติการผอ.ขสมก.นะครับก็บอกว่าแนวคิดนี้

0: ของพวกเราพร้อมระบุว่ารถครีมแดงไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่ให้บริการมากว่า30ปีแต่ในมุมมองของทางวิศวกรรมเนี่ยยังเป็นยานพาหนะที่มีความแข็งแกร่งและก็มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะความสามารถในการลุยน้ำแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเพื่อกลับมาให้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับแนวทางต่อไปคือการคัดเลือกรถที่ยังแข็งแรงมาปรับปรุงทั้งระบบรวมถึงยกระดับเครื่องยนต์แล้วก็มาตรฐานไอเสียก่อนปรับบทบาทเป็นรถสำรองเฉพาะกิจเพื่อชุบชีวิตรถเมล์ครีมแดงให้กลับมามีคุณค่าในภารกิจรูปแบบใหม่ควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์ของขสมก.ด้วยครับ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังครับเทศกาลกินเจปี2569นี้ก็ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมนะครับรวม9วันตามช่วงวันขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำเดือน9ของปฏิทินจีนครับก็เป็นช่วงที่ผู้ร่วมประเพณีงดอาหารจากสัตว์ควบคุมกับการรักษาศีลและก็สำรวมกายวาจาใจนะครับสำหรับผู้ที่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะครับก็นิยมจะเริ่มล้างท้องกันเมื่อวานนี้9ตุลาคมก่อนเข้าสู่เทศกาลส่วนการออกเยแล้วก็พิธีส่งท้ายควรยึดธรรมเนียมของศาลเจ้าหรือสถานที่ที่เข้าร่วมครับวันที่9เป็นวันล้างท้องนะครับตามธรรมเนียมนะฮะแล้วก็วันสุดท้าย18ตุลาคมกินเจวันที่9นะพูดถึงวันล้างท้องกินเจเนี่ยนะครับในบริบทของเทศกาลกินเจก็หมายถึงการเริ่มปรับอาหารก่อนเข้าสู่ช่วงถือศีลกินเจเช่นการลดเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็เริ่มรับประทานอาหารเจล่วงหน้าไม่ได้หมายถึงการสวนล้างลำไส้หรือการใช้ยาระบายนะครับทางกรมอนามัยเขาก็จะแนะนำให้เตรียมตัวก่อนกินเจประมาณ 2-3 วันโดยมีการเพิ่มผักนะในมื้ออาหารแล้วก็ลดเนื้อสัตว์เพื่อค่อยๆปรับรูปแบบการกินนะครับก็เป็นคำแนะนำด้านอาหารที่เผยแพร่ในปี2568นะครับไม่ใช่ประกาศกำหนดเทศกาลปี2569วันนี้เรามาเช็คลิสต์ข้อห้ามสำคัญ5ประการนะครับที่ผู้ถือศีลต้องรู้เพื่อการละเว้นชีวิตปรับสมดุลร่างกายแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจตลอดทั้ง9วันอย่างถูกวิธีนะครับการเริ่มต้นกินเจให้ถูกต้องตามประเพณีดั้งเดิมเนี่ยไม่ใช่แค่เลือกรับประทานอาหารไร้เนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงการสำรวมกายวาจาแล้วก็ใจตลอดระยะเวลา9วันถ้าคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับเทศกาลกินเจในปีนี้การเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลังของข้อห้ามแต่ละข้อจะช่วยให้การถือศีลครั้งนี้เนี่ยดำเนินไปได้อย่างถูกต้องสบายใจแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจด้วยนะครับประการแรกครับเป็นการงดเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดครับการละเว้นชีวิตสัตว์ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการกินเจซึ่งนอกจากการหยุดทานเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่หรืออาหารทะเลแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็สารสกัดทุกชนิดนะครับที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์อย่างเช่นน้ำปลากะปิมันหมูเจลาตินนมไข่ไก่ไข่เป็ดเนยแล้วก็ชีสด้วยนะครับในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป

0: รือวัตถุดิบปรุงอาหารก็ควรสังเกตตราสัญลักษณ์ J สีเหลืองบนบรรจุภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนเนื่องจากผงปรุงรสหรือวัตถุกันเสียบางชนิดเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของสัตว์เจือปนอยู่ครับหากไม่แน่ใจแนะนำให้เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่จากร้านค้าที่ไว้วางใจเพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับมาดูประการที่2ครับเขาให้งดผักกลิ่นฉุน5ชนิดที่ส่งผลต่ออวัยวะภายในตามตำรับการแพทย์จีนดั้งเดิมและข้อบังคับทางศาสนานะครับผักที่มีกลิ่นฉุนรุนแรง5ชนิดเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะเชื่อว่ามีฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์นะครับทำลายพลังธาตุในร่างกายและก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของอวัยวะภายในทั้ง5นะครับมีอะไรกันบ้างครับกระเทียมนะกระเทียมนี่ทั้งหัวแล้วก็ใบด้วยจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจครับหัวหอมนะครับหอมแดงหอมใหญ่ต้นหอมไม่ได้เลยนะครับอันนี้จะไปกระทบต่อการทำงานของไตกุ้ยช่ายครับกระทบต่อการทำงานของตับหลักเกลียวหรือกระเทียมโทนจีนเนี่ยจะไปกระทบต่อการทำงานของม้ามใบยาสูบครับพวกบุหรี่สารเสพติดชนิดสูบทั้งหลายนะครับไปกระทบต่อการทำงานของปอดนะข้อห้ามที่3ครับเป็นการงดอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่บริสุทธิ์อาหารเจที่ส่งผลดีต่อสุขภาพควรมีรสชาติกลมกล่อมปานกลางนะครับไม่เผ็ดจัดไม่เค็มจัดไม่หวานจัดหรือเปรี้ยวจัดจนเกินไปเนื่องจากอาหารรสจัดเนี่ยจะทำให้กระเพาะอาหารแล้วก็ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานหนักซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของการกินเจที่ต้องการให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็ปรับสมดุลครับนอกจากนี้ควรงดเว้นอาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานเกินไปอาหารที่ไม่สะอาดหรืออาหารที่ได้มาด้วยความไม่สุจริตนะครับการเลือกทานอาหารสดใหม่สะอาดและรสชาติกลมกล่อมเนี่ยก็จะช่วยให้ระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา9วันครับงดที่4ครับเป็นการงดใช้ภาชนะและเครื่องครัวปะปนกับผู้ที่ไม่ได้กินเจความบริสุทธิ์ของการกินเจเนี่ยครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมผู้ถือศีลกินเจจะแยกภาชนะจานชามช้อนส้อมรวมถึงหม้อแล้วก็กระทะออกจากอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารข้าวอย่างเด็ดขาดครับหากทำอาหารรับประทานเองที่บ้านเนี่ยก็ควรทำความสะอาดเครื่องครัวอย่างพิถีพิถันหรือว่าจัดเตรียมชุดภาชนะเฉพาะสำหรับช่วงเทศกาลด้วยส่วนการเลือกซื้ออาหารนอกบ้านให้สังเกตธงเจสีเหลืองครับบนภาชนะหรือหน้าร้านซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่าอาหารมื้อนั้นปรุงด้วยอุปกรณ์ที่ปราศจากการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ครับและงดที่5ครับงดเครื่องดื่มมึนเมาและประพฤติผิดศีลธรรมคุณผู้ฟังครับจุดประสงค์ของการถือศีลกินเจก็คือการยกระดับจิตใจการฝึกจิตสมาธิการงดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับบุหรี่สารมึนเมาทุกชนิดจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราขาดสติแล้วก็ทำลายสุขภาพด้วยนะครับนอกจากการควบคุมพฤติกรรมทางกายแล้วการสำรวมวาจาและจิตใจก็มีความสำคัญไม่แพ้กันควรงดพูดโกหกนะครับคำหยาบคายการนินทาส่อเสียดรวมถึงงดการมีเพศสัมพันธ์ตลอดช่วงเทศกาลด้วยครับเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของศีลและช่วยให้จิตใจสงบนิ่งอย่างแท้จริงการปฏิบัติตามข้อห้ามกินเจอย่างครบถ้วนตลอด9วันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางประเพณีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการฟื้นฟูสุขภาพกายและก็ยกระดับจิตใจไปพร้อมกันด้วยเมื่อเข้าใจถึงเหตุผลและก็เจตนารมณ์ของข้อห้ามแต่ละข้อการถือศีลกินเจก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายและก็เต็มไปด้วยความสุขครับเริ่มต้นเตรียมความพร้อมแล้วก็ตั้งจิตให้มั่นนะครับตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เทศกาลกินเจปี2569นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างบุญบารมีและก็สร้างสุขภาพที่ดีอย่าง ยั่งยืนครับ
1: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
0: คุยข่าวเล่าเรื่องคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับผมได้ใหม่ 19:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz นะครับคืนนี้ผมภูสิทธิ์ ธวัชวิเชียรขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธิแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานและนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนื่องแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลโกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธสายาทเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวพระเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลโกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
3: นายถปรัชศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
4: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับ

0: เป็นพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการส่งงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
3: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
4: ครับ
3: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ
4: พร้อมก่อน
3: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
4: ครับ
3: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
4: อ
3: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อราง
4: ครับ
3: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570
4: ครับ
3: เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได้
2: นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
4: คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: 20นาฬิกา24นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJPพรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10นาฬิกา16นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิธิวัฒน์ณัชยพัฒน์พิบูลช่วยกันตบพลิกแซงขึ้นนำ 44-42 แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน 1-0 เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด 0-2 เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12ถึง17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรสพิทยพยัตนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ เบนดาริกาที่พิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางหนึ่งที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเปิดรายการด้วยเพลงเศร้าเลยนะคะเศร้าซึ้งซึ่งมีความไพเราะมากนะคะ I don't like to sleep alone ฉันไม่อยากนอนคนเดียวนะคะจากผลงานของพอลอังกาจากอัลบั้ม Feelings ในปี1975ค่ะมารับฟังอีก2ผลงานเพลงนะคะ We All Alone นะคะจากผลงานของริต้าคูลิตในปี1977ค่ะแล้วตามมาด้วย You don't have to be a starTo be in my show นะคะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นดาราก็ได้ฉันก็ยังรักคุณนะคะจากผลงานของบิลลี่เดวิสจูเนียร์แอนด์มาริลีนแบ็คคูลนะคะในปี1976ค่ะสองผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง Easy Listening

0: ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Why Your Song เพลงที่ใช้เพลงที่ชอบ DJ ก็ขอนำเสนอจังหวะเพลงสนุกๆอีก3ผลงานเพลงนะคะในยุค70มาเริ่มกันที่เราจะไปดิสโก้กันด้วย Lady Bump จากผลงานของ Penny McLean ในปี1970แล้วตามมาด้วย Dance Little Lady Dance นะคะจากผลงานของ Tina Chow ในปี1976นะคะเจ้าแม่ดีว่าดิสโก้เลยนะคะแล้วตามมาด้วย I Love to Love นะคะจากผลงานของ Tina Chow เช่นกันในปี1976ค่ะ3ผลงานเพลงไป Dance กันเลย
1: ช่วงThat's right, your songs.
2: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it.

ก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Happy Night Holiday กันแล้วนะคะก่อนจากการดีเจก็ขอทิ้งท้ายผลงานเพลงจังหวะสนุกๆ นะคะ It's Time for a Change of Heart ซึ่งมีหลายๆท่านได้ขอกันมามากเลยนะคะเพลงนี้วันนี้ดีเจจัดให้เลยค่ะจากผลงานของทีน่าชาวในปี1976ค่ะและหลังจากนี้ดีเจก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
8: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศช่วงค่ำวันนี้จากแบบจำลองนาวแคสระบุชัดเจนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมคือคืนนี้ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองตราดชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนวันพรุ่งนี้ฝนตกปานกลางถึงหนักครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสงครามและภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยย้ำต้องช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยและสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่จังหวัดปัตตานีพร้อมกล่าวว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมดูแลประชาชนและเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยที่สำคัญการสื่อสารกับประชาชนต้องทั่วถึงเข้าใจง่ายรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารระหว่างรอยต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทันตามกรอบเวลาหากมีการออกหมายจับตำรวจจะติดตามตัวอย่างเต็มที่
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้อง3รายในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขังแต่14วันโดยระบุว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้ปปช.ภายในกรอบเวลา30วันตามกฎหมายแล้วส่วนการสอบสวนต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของปปช.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจพร้อมให้ความร่วมมือส่วนการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องยืนยันหากมีการออกหมายจับตำรวจพร้อมดำเนินการติดตามอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจนไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้อีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี

สวัสดีและต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายทักทายกันด้วยงานจาก Carpenters เพลงนี้ Yesterday Once More นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงในความทรงจำของหลายๆคนเลยก็ว่าได้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่พูดถึงการย้อนระลึกถึงความทรงจำแล้วก็ความสุขในวันเก่าๆผ่านเสียงเพลงทางวิทยุนะคะถือว่าเป็นเพลงที่ความหมายคล้ายๆกับนุ่มนิ่มที่กำลังเปิดเพลงสากลเพราะๆให้คุณได้ฟังกันแบบนี้เพื่อที่จะให้คุณย้อนความทรงจำไปกับบทเพลงที่คุณคิดถึงเพราะว่าเพลงบางเพลงอาจจะมีความหมายพิเศษที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็เป็นได้นะคะและแน่นอนค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายอย่างเป็นทางการที่นี่ FM 93.5 ออกอากาศคู่ขนานพร้อมกับ FM 95.5 นะคะคุณสามารถรับฟังได้ทั้ง2สถานีพร้อมกันซึ่งออกอากาศกระจายเสียงอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพนะคะค่ำคืนนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569อยู่เป็นเพื่อนกันพร้อมกับงานเพลงเพราะๆแบบนี้ไปจนถึง4ทุ่มเลยค่ะ

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการชั่วโมงสบายนะคะให้คุณได้ฟังเพลงกันอย่างเต็มอิ่มแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันกับเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกต่อให้คุณได้รับฟังกันนะคะกับรายการชั่วโมงสบายพูดถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้ต้องบอกว่าท้องฟ้าอาจจะไม่ค่อยแจ่มใสไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นักนะคะก็จะมีมืดมีสว่างสลับกันไปมีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะนะคะก็คงจะเหมือนกับชีวิตของเรานะคะที่ไม่ได้สว่างสดใสตลอดเวลาตามวัฏจักรมีสุขแล้วก็ต้องมีความทุกข์สลับกันไปนะคะพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะคะบริเวณประเทศไทยก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ก็คือวันนี้ค่ะวันที่10นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่11นะคะผลกระทบก็จะเกิดทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่12และ13นะคะก็จะไปหนักทางภาคใต้นะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่เขาพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทำให้เกิดมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตามที่ประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกมาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับคนที่อยู่ทางภาคใต้นะคะในช่วงของวันที่12แล้วก็13ที่จะถึงนี้ชาวเรือก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเพราะว่าจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวก็เป็นคำเตือนออกมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ไม่ว่าสภาพอากาศในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรเชื่อว่าทุกฤดูกาลก็จะผ่านพ้นไปเหมือนกับเรื่องราวในชีวิตของเรานะคะอยากจะหยุดเรื่องราวดีๆเหล่านั้นไว้เราก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องราวเลวร้ายที่พบอยู่ในขณะนี้ถ้าอยากให้มันผ่านพ้นไปเร็วๆมันก็ไม่สามารถที่จะเร่งเวลาให้เร็วดังที่ใจหวังได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวทุกอย่างจะหมุนวนเปลี่ยนผ่านกันไปตามฤดูกาลตามระยะเวลาโดยมีจิตใจของเราเป็นคนกำหนดเวลาว่ามันจะผ่านไปช้าหรือเร็วนั่นเองค่ะ

กลับมาอยู่กันต่อกับนุ่มนิ่มนะคะในรายการชั่วโมงสบายที่นี่ FM 93.5 ออกอากาศคู่ขนานพร้อมกับ FM 95.5 นะคะคุณสามารถรับฟังได้ทั้ง2สถานีพร้อมกันเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำหรือติชมรายการนะคะสามารถที่จะส่งอีเมลเข้ามาได้ค่ะที่ mail2numnim@gmail.com ตรงตัวเลยนะคะ mail mail2numnim@gmail.comและที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อความมาทักทายกันผ่านทางอีเมลด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของป้ายทะเบียนรถในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็มีหลายท่านที่ขับรถฝ่าน้ำท่วมจนทำให้ป้ายทะเบียนหลุดหายไปนะคะตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถนะคะที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการที่ขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดนะคะคุณสามารถที่จะไปได้ที่กรมการขนส่งทางบกเขาลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือ Finance นะคะสามารถที่จะนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือนะคะก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจโดยมีค่าธรรมเนียมในการทำแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทโดยสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้ก็ถือเป็นความสะดวกสบายที่เขาลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มรถฉบับจริงไปแสดงนะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการจัดทำป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทรวม105บาทเท่านั้นเองนะคะก็ไปได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เดินทางสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในแต่ละสัปดาห์เราก็จะมาเจอกันแบบนี้ในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในสังคมของเราแต่ดูเหมือนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงค่อนข้างมากนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ในวัยแก่ชราถ้าเราเลี้ยงไม่ไหวมีการส่งไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เขาเป็นการบำบัดแต่จริงๆแล้วในศูนย์นั้นก็จะมีเรื่องราวมีผู้คนมากมายที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาการดูแลที่ควรจะเป็นแล้วก็เหมือนว่าลูกๆเองก็ไม่อยากให้คุณแม่กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วก็อยู่ในครอบครัวด้วยซ้ำไปในเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามรายละเอียดนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของพื้นฐานความสุขในครอบครัวนุ่มนิ่มเชื่อว่าเป็นพื้นฐานของทุกๆคนนะคะที่จะเติบโตไปเป็นบุคคลเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพในสังคมอย่างไรพื้นฐานครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและไม่ว่าจะอย่างไรท้ายที่สุดเราเองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะเลือกที่จะรับหรือเลือกที่จะปฏิเสธสิ่งเลวร้ายที่อยู่แวดล้อมตัวเรานะคะมีปรัชญาขงจื้ออยู่หนึ่งปรัชญานะคะที่บอกว่าปราดย่อมหลีกเลี่ยงสังคมที่เลวร้ายสถานที่เลวร้ายมารยาทที่เลวร้ายและวาจาที่เลวร้ายแน่นอนค่ะถ้าเราอยากจะเป็นปราชญ์หรือผู้มีปัญญาก็จะต้องหลีกเลี่ยงในสังคมที่เลวร้ายสถานที่เลวร้ายมารยาทที่เลวร้ายและวาจาที่เลวร้ายหลีกได้หลีกนะคะค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการชั่วโมงสบายค่ะติดตามได้ในทุกค่ำคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลาหลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มแบบนี้คืนนี้ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนหลับฝันดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: พบกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆได้ใหม่ในรายการชั่วโมงสบายทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
10: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวางแผนรับมือกับปริมาณฝนที่คาดจะตกหนักในหลายพื้นที่และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองตอนกลาง พร้อมกล่าวว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์วันนี้จะเกิดฝนตกหนักมากในจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการประเมินคาดว่าจนถึงวันที่12ตุลาคมเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,698.26 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 161.74 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 40.51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอแผนจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้ากว่า500คันช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรพบปัจจุบันรถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเกี่ยวข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมไร่ละประมาณ300บาทเพิ่มขึ้นมากกว่า500บาทต่อไร่ทำให้ชาวนาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกระทรวงเกษตรจึงอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้าประมาณ500คันค่าใช้งบประมาณ8,000 ล้านบาทโดยพิจารณาขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569ส่วนหลังที่มีเหลืออยู่ 200,000 ล้านบาทเพื่อเข้าไปให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากโครงการได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดจุดเด่นของโครงการคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพา น้ำมันเชื้อเพลิงและลดต้นทุนเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
5: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในเมืองซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมิคไคโลเชมิคินหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของแคว้นซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองซาโปริเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนยูเครนยุโรปและสหรัฐเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นในเมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกๆวันเสาร์หวานๆธัญลักษณ์สายธนูค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงในเรื่องราวของการท่องเที่ยวก็ต้องมีการจองที่พักนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะที่อยากจะมาเยี่ยมเยือนบ้านเรานะคะหรือว่าแม้แต่คนไทยเองก็ชอบเที่ยวไม่น้อยหน้านะจะบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบเที่ยวมากเลยนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้มี long weekend ก็ตามแต่เราสามารถที่จะไปเที่ยวได้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์พูดอย่างนี้ได้เลยนะล่าสุดนะคะ Agoda เนี่ยเขาใช้กรุงเทพค่ะเป็นสำนักงานภูมิภาคแห่งใหญ่ที่สุดของบริษัททั่วโลกเลยพร้อมกับวางให้ประเทศไทยนะคะเป็นหนึ่งในฐานสำคัญด้านเทคโนโลยีและการไม่ว่าจะเป็นระดับของการปฏิบัติการระดับโลกก็จะอยู่ในกรุงเทพแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันนะคะ Agoda เนี่ยมีพนักงานประจำในไทยแล้วอยู่ที่ 4,500 คนจากพนักงานทั่วโลกนะคะ 8,000 คนแล้วมากกว่าครึ่งของคนไทยนะคะทำงานตั้งแต่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งData Scienceหรือว่าจะเป็น AI ไปจนถึง Product Manager นะคะและธุรกิจระหว่างประเทศ BOI นะคะได้บอกเอาไว้ว่างานด้านซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นอัลกอริทึม AI แล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาจากสำนักงานในกรุงเทพถูกนำไปใช้แพลตฟอร์มของ Agoda ในตลาดทั่วโลกอีกด้านหนึ่งนะคะ Agoda ก็ยังพัฒนาคนรุ่นใหม่ผ่าน Tech Camp Day ค่ะแล้วก็ยังมีโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษากว่า500คนต่อปีปัจจุบันนะคะมีนักศึกษาที่มาฝึกงานมากกว่า 20% ที่ได้ทำงานต่อในบริษัท Agoda นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใครๆก็รู้จัก Agoda นี่เป็นบริษัทเพื่อจองที่พักเช่ารถนะคะหรือว่าจะเป็นการจองบ้านรูปแบบที่ไม่ใช่แค่โรงแรมนะเป็นการจองเที่ยวบินเที่ยวรถโอ้ทุกอย่างมีหมดเลยคือบริการเข้าถึงได้เรียกว่าเกือบจะทุกประเทศใครหลายๆคนก็เป็นสมาชิก Agoda นะคะส่วนตัวหวานก็เป็นนะแล้วก็ใช้บริการ Agoda ค่อนข้างบ่อยมากๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะทั้งด้านการท่องเที่ยวเอ่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทระดับโลกขนาดนี้นะมาจัดตั้งในประเทศไทยก็ยังไม่พอนะคะแต่ยังรวมไปถึงการที่จ้างงานคนไทยให้มาทำงานในบริษัทของเขาด้วยคือเรียกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ต้องแฟร์กับคนในท้องถิ่นคนในท้องที่นั้นๆ นะคะสุขใจไทยแลนด์วันนี้คุณผู้ฟังคะก็เป็นเทศกาลศิลปะที่จัดกันที่ปากคลองตลาดคือตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเขามีซอฟต์พาวเวอร์นะคะก่อนหน้านี้ก็สวมสบายใส่ยีนใช่ไหมคะแต่ณเวลานี้นะคะเทศกาลศิลปะกลางที่ปากคลองตลาดเนี่ยกลับมาแล้วไปตลาดดอกไม้เดินถนนชมงานอาร์ตแล้วก็ไปร่วมเสพงานศิลป์ริมถนนย่านปากคลองตลาดบรรยากาศยามเย็นช่วงค่ำๆนี่เลยนะคะแล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าไงมีอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการนำพวงมาลัยนะคะที่เราเห็นเป็นพวงมาลัยนี่แหละเอามาร้อยนะเอามาติดผมนะคะมันเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะแล้วก็เข้าถึงความเป็นไทยเข้าถึงวัฒนธรรมไทยเพราะหลายๆคนไม่ใช่แค่คนไทยเองไม่ใช่แค่ต่างชาตินะหลายประเทศทั่วโลกนะคะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะถ่ายรูปนี่แหละก็คือห่มสบายใส่ยีนแล้วก็ม้วนผมนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้อย่าลืมกับงาน Bangkok Art Walk ครั้งที่8จัดโดย Aeon Bangkok นะคะคืองานนี้เขาจะจัดกันตั้งแต่16ถึง18ตุลาคมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง23นาฬิกาที่ปากคลองตลาดนะคะก็จะรวมบรรยากาศงานคราฟต์ของแฮนด์เมดเดินเล่นชิลๆได้เลยแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกิจกรรมให้ทำในงานได้ด้วยเผื่อนะคะอยากจะจองตัวใครสักคนจะไปเที่ยวกับเราก็จะได้มีแพลนนะจองกันแบบยาวๆเขาจัดกันในวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่18ตุลาคมยังมีอีกหนึ่งฤดูกาลนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้แพลนทริปกันได้เลยเพราะเขาคิจกูดที่
จันทบุรีเขาเปิดนมัสการรอยพระพุทธบาทตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ปี2570นะคะไปจนถึงวันที่7เมษายนปี2570ที่หวานนะนำมาบอกกันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะจะได้ซ้อมเข่ากันเอาไว้นะคะจะได้ซ้อมเดินซ้อมออกกำลังกายอ่ะจะได้เดินไกลๆแล้วก็เดินขึ้นที่สูงอะไรแบบนี้อ่ะใครรออยู่เตรียมตัวได้เลยนะเพราะว่าเขาคิจกูที่จันทบุรีเนี่ยเขาจะเปิดให้ร่วมงานประเพณีสักการะรอยพระพุทธบาทนะครับปีหน้าแต่ต้องบอกเอาไว้ก่อนเพื่อให้ซ้อมแล้วก็แพลนในการเก็บกระเป๋าแพลนทริปนะคะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่หลายๆคนรอคอยนะบอกอยากจะไปสักครั้งในชีวิตเพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูฏนะคะเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะเดี๋ยวหวานจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในสุขใจไทยแลนด์นี่แหละนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะยังมีกิจกรรมในกรุงเทพแล้วก็ยังมีกิจกรรมหลายๆที่ในประเทศไทยมาเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันแล้วก็มีอะไรดีๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันพักแป๊บเดี๋ยวแล้วกลับมาค่ะ

0: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
5: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
6: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
6: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
7: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
6: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
7: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
6: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
4: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

หลังจากพักเบรกนะคะนับถอยหลัง11ตุลาคมนี้นะคะคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะก็ไปเลือกตั้งได้อย่าลืมนะคะที่จะตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมมี2ฝั่งด้วยกันมีฝั่งนายจ้างกับฝั่งผู้ประกันตนก็จะต้องเตรียมอะไรจะเล่าให้ฟังคือ1ผู้ประกันตนนะคะต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับผู้ประกันตนเองนะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือเอกสารแสดงตัวเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือจะเป็นแอปไทยดีนะคะ2ฝั่งนายจ้างจะต้องเตรียมอะไร1คือสำหรับฝั่งนายจ้างบุคคลนะคะนายจ้างเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนบริษัทสิ่งที่ต้องเตรียมคือเอกสารแสดงตนสำหรับฝั่งนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนายจ้างที่จดทะเบียนบริษัทนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเอกสารแสดงตนพร้อมด้วยหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนนะคะก็คือตั้งแต่28มีนาคมเป็นต้นไปคือต้องเอาเอกสารจดบริษัทก็รับรองบริษัทเนี่ยไปด้วยสำหรับนายจ้างนิติบุคคลนะคะที่ต้องมีผู้มีอำนาจลงนาม2คนขึ้นไปแล้วก็ยังไม่เคยลงทะเบียนกับสำนักงานนะก็จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมก็คือ1หนังสือมอบหมายให้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะคะลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามทุกคนตามเอกสารหนังสือจดทะเบียนและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคนที่ลงชื่อในหนังสือมอบหมายวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลาตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็น8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะบัตรสีฟ้าเนี่ยใช้สำหรับเลือกผู้แทนของนายจ้างฝั่งนายจ้างส่วนบัตรสีชมพูค่ะใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝั่งผู้ประกันตนนะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะก็คุณผู้ฟังนะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็ถือว่าไปตามที่ได้ลงอบิใครที่ลงทะเบียนไว้ที่ไหนก็ไปตรงนั้นนะคะส่วนใครไม่ได้ลงทะเบียนนะก็สามารถไปเลือกตั้งได้แล้วอย่าลืมมี2สีบัตรสีฟ้าผู้แทนฝ่ายนายจ้างบัตรสีชมพูผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำ2สีนี้ให้ดีแล้วการเลือกตั้งประกันสังคมนะคะคุณผู้ฟังเขาจะเป็นการเลือกแบบไม่ใช่ติ๊กนะกากบาทกาถูกพวกนี้ถือว่าตีเก๊หมดนะคะถือว่าเป็นการไม่ถูกต้องคุณจะต้องจำเบอร์เข้าไปค่ะอยากเลือกใครก็จำเบอร์ของคนนั้นๆนะคะแล้วเขาจะเป็นกลุ่ม2กลุ่มเนี่ยที่เป็นกลุ่มผู้ประกันตนแล้วก็กลุ่มนายจ้างนะคะ1กลุ่ม1ทีมของเขาเนี่ยจะมีหลายเบอร์นะดังนั้นเราอยากจะเลือกใครนะคะเราต้องจำเบอร์เข้าไปเพื่อเลือกนะจะไปกากบาทกาถูกหรือจะไปวงกลมหรือว่าจะไปทำสัญลักษณ์อะไรอื่นๆอันนี้ไม่ได้บัตรตกจะเป็นบัตรเสียทันทีดังนั้นก็เริ่มซ้อมกันได้แล้วนะคะว่าจะกาเบอร์ไหนบ้างลองเขียนดูว่าเบอร์ไหนอยู่ในใจคุณแล้วก็เริ่มซ้อมกันได้เลยนะคะว่าคุณมีเบอร์ไหนในใจเข้าไปจะได้ไม่ลืมนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องผู้ประกันตนก็ไม่อยากจะให้พลาดนะคือเรื่องของประกันสังคมเนี่ยนะคะเป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนสิทธิ์ของนายจ้างทุกคนอยากจะให้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะสุขใจไทยแลนด์ของเราวันนี้นะคะต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะฉุดความแรงไม่หยุดจริงๆกับน้องเนเน่รอยัลความฮอตของน้องเนเน่รอยัลเด็กส่งผลให้เธอนะคะกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของแบรนด์สินค้าชั้นนำโดยมีอย่างน้อยๆ10แบรนด์ละเป็นแบรนด์ระดับประเทศพาเรดคว้าตัวมาร่วมงานในเวทีไล่เลี่ยกันครอบคลุมทั้งกลุ่มสกินแคร์ความงามนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มอาหารกลุ่มเครื่องดื่มต่างๆโอ้ปัจจัยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังระดับโลกแต่ก็ยังมีทั้งความสามารถทางดนตรีของน้องเนเน่ด้วยอีกอย่างก็คือภาพลักษณ์ลุคที่ดูมีความมั่นใจการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พลังของคนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์การสื่อสารแบรนด์ได้อย่างทรงพลังแล้วก็น่าสนใจนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กไทยคนหนึ่งที่โอ้โหณวินาทีนี้เธอไม่ใช่แค่ลูกสาวแห่งชาติแล้วนะคะเธอเป็นลูกสาวของโลกนะมีคน
พูดไว้แบบนี้เลยเพราะว่าใครๆก็ต่างเชียร์น้องเนเน่นะคะในระหว่างที่ทำการแข่งขันอยู่ปรบมือดังๆให้กับคนเก่งของเรานะคะคุณผู้ฟังคะ IMF World Bank 2026เขาเปิดประตูการค้าการลงทุนค่ะชูซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาโลกวันนี้รายการไม่พูดไม่ได้นะคะในประเด็นนี้ที่น่าสนใจมากๆคือไทยเนี่ยนะเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าไม่ได้เป็นเพียงเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกนะแต่ก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยในระยะยาวนะคะทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะคือแนวคิดการประชุมภายใต้ขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเขามุ่งผลักดันประเด็น4ด้านสำคัญด้วยกันก็คือ 1. การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่น 2. โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้ว 3. การสร้างสถาปัตยกรรมแห่งที่เป็นรูปแบบใหม่ค่ะเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง climate change สภาพอากาศต่างๆที่มันแปรปรวนอยู่ณเวลานี้ 4. การส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนอกจากนี้นะคะประเทศไทยก็ยังเตรียมกิจกรรมตลอดสัปดาห์การประชุมค่ะเพื่อสะท้อนศักยภาพและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วโลกได้สัมผัสในงานเนี่ยมีไทยพาวิลเลียนนะคะที่เป็นการนำเสนอพัฒนาการของประเทศไทยแนวทางการพัฒนาประเทศให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางต้องบอกว่าในงานนี้นะคะจะมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศขณะเดียวกันก็จะมีจุดจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่เป็น Vision of Thailand นะคะโดยเชิญช่างภาพขาวรุ่นใหม่ที่เป็นนักเล่าเรื่องด้วยภาพด้วยแหละที่พำนักอยู่ในไทยร่วมถ่ายทอดเรื่องราวรวมไปถึงกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทยมีการแสดงมวยไทยนะคะตลอดจนการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวความยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประเทศในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจนวัตกรรมธรรมชาติวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตของความเป็นไทยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอยู่ภายในงานนี้นอกเหนือจากกิจกรรมภายในงานประเทศก็จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมด้วยนะคะมีกิจกรรมเยอะมากพอสมควรแล้วก็มีของดีของเด็ดประจำท้องถิ่นที่เป็นการเน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่นรวมไปถึงสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือสินค้า GI นั่นแหละเอามาเล่าเรื่องในแต่ละเมนูโดยการนำเสนอข้าวท้องถิ่นมีข้าวหอมมะลิพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดพัทลุงรวมถึงเมนูข้าวยำหัวใจไทยนะคะซึ่งก็ใช้ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดพะเยาข้าวสังหยดจากจังหวัดพัทลุงแล้วก็มีเมนูที่เป็นปลาเป็นปลานิลไรเอทรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ซึ่งใช้ปลานิลจากบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราจับคู่กับมิโซะนะคะที่เขาหมักในพื้นที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโอ้นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารเกรดพรีเมียมนะคะคุณภาพพรีเมียมเอามารังสรรค์เป็นเมนูในงานด้วยทั้งแซนด์วิชไก่ย่างเบตงทาร์ตเนื้อวากิวสกลนครทาร์ตช็อกโกแลตนครศรีธรรมราชใส่แมคคาเดเมียแล้วก็ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะโอ้พูดแล้วดิฉันหิวนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอารถเข็นผลไม้สดตามฤดูกาลค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศนะได้สัมผัสความหลากหลายของวัตถุดิบ
อาหารเอ่ยเรื่องราวจากท้องถิ่นไทยการประชุมครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่การประชุมของผู้นำแล้วก็เรียกว่าเป็นการประชุมเพื่อสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยได้เชื่อมโยงกับตลาดโลกนะคะตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยนี่แหละค่ะออกไปสู่สายตานานาชาตินะคะการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ของประเทศไทยก็เลยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทุกภาคส่วนสามารถที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยค่ะบนเวทีโลกและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571นี้ด้วยนะคะในวันที่12ถึง16ถนนหนทางก็จะโล่งเป็นพิเศษนะคะเพราะมาตรการ Work From Home นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้ได้ฟังกันซะหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับคนไทยยังไงแล้วจะส่งผลดีให้กับคนไทยอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องราวที่ทำให้คนไทยสุขใจในรายการสุขใจไทยแลนด์เอามาเล่าให้ได้ฟังกันวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
2: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกิน

0: ข้าวพูดแง่วิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่สองก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่สามก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ในสามสัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติปัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่สามยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
1: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
0: ถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและระดมรถขนขยะฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันยังสนับสนุนรถบรรทุกขนขยะ10คันเร่งฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานครระดมกำลังขนย้ายขยะและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ออกจากชุมชนช่วยเปิดพื้นที่สัญจรลดปัญหาขยะตกค้างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสม
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการผลิตและรวบรวมน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยนำไปใช้บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภาพรวมสามารถผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 14,900 ลิตรแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆแล้ว 5,350 ลิตรและมีปริมาณคงเหลือพร้อมแจกจ่ายอีก 11,950 ลิตรขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีได้ผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพด6ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรพร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรคาดว่าจะพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมและมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในสัปดาห์หน้าอีก800ลิตร สำหรับวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้จัดทีมลงพื้นที่นำน้ำหมักชีวภาพไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่5 8และ9ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งนี้การใช้น้ำหมักชีวภาพหรือ EM สามารถช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ได้ในเบื้องต้นโดยควรใช้ตามอัตราส่วนและคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานผู้ผลิตควบคู่กับการจัดเก็บขยะการระบายน้ำท่วมขังและการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและกรมการค้าภายในฟื้นฟูระบบไฟฟ้าช่วยลดค่าครองชีพชาวชุมชนร่มเกล้าน
10: ายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาภาคีเครือข่ายและทีมช่างกว่า200คนลงพื้นที่ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร่งตรวจสอบและเร่งซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นใจซึ่งการดำเนินงานครอบคลุมการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างเต้ารับจุดจ่ายไฟรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเช่นเบรกเกอร์และฟิวส์พร้อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรืออยู่ในจุดเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้านกรมการค้าภายในได้นำร้านธงฟ้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดภายในชุมชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัตติการเช่นเคยนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนตุลาคมแล้วนะครับเป็นเดือนที่เป็นปีงบประมาณใหม่ของทางราชการนะครับรายการในค่ำคืนนี้ก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขได้ไม่น้อยทีเดียวกับบทเพลงที่จะนำมาเปิดในรายการเริ่มไปด้วยบทเพลงจากคณะ The Chipmunk ซึ่งก็เป็นการร้องเพลงที่แปลกนะครับในยุคก่อนนู้นที่ผมมีโอกาสได้ฟังก็ยังรู้สึกแปลกใจนะครับกับเสียงแบบนี้ The Chipmunk นะครับกับบทเพลง3บทเพลงด้วยกัน All My Loving Can Buy Me Love แล้วก็ I Want To Hold Your Hand ซึ่งก็เป็นบทเพลงของคณะ The Beatles ที่หลายคนคงคุ้นเคยนะครับกับค่ำคืนนี้ก็นำมาเปิดรายการกันด้วยวง The Chipmunksก็คงจะทำให้รู้สึกถึงความแปลกจากรายการที่ผ่านมานะครับก็นำความสุขมาให้กับท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้เพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อความสำราญใจในการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการมนต์เพลงรัตติการโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับมีบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังหลายบทเพลงแล้วก็หลายนักร้องด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับคงจะเป็นที่ถูกใจกับผู้ที่ชื่นชอบบทเพลงในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น60 70หรือ80อาจจะมีถึงนะครับก็ลองมาฟังกันดูกับบทเพลงในรายการค่ำคืนนี้โดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับมาติดตามและฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ก็ผ่านไปอีก4บทเพลงนะครับจากเสียงร้องของคณะ The Beatles ซึ่งคำคืนนี้ผมก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ย้อนรำลึกนึกถึงกันกับวงดนตรีขณะนี้หลายคนคงนึกถึงนะครับกับ The Beatles ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เหลือเพียง2สมาชิกเท่านั้นเองนั่นก็คือ Ringo Starr และก็ Paul McCartney ซึ่งก็ล้วนมีอายุมากแล้วนะครับเลข8ขึ้นแล้วก็ถือเป็นวงดนตรีในอดีตที่ยังคงความยิ่งใหญ่พูดถึงบทเพลงแล้ว The Beatles มีบทเพลงดังๆและก็เป็นที่ถูกใจวัยรุ่นในยุคนั้นยุค1960กว่านิดๆนะครับก็คงจะรับรู้ได้นะครับถึงความยิ่งใหญ่ความสนุกสนานและก็ความไพเราะแห่งบทเพลงที่มีหลากหลายนะครับทั้งเพลงเร็วเพลงช้าซึ่งคงจะเป็นที่ถูกใจกับวัยรุ่นในยุคนั้นในปี 1963-64 ประมาณนั้นนะครับก็เรื่อยมาหลายเป็น10ปีก็ว่าได้นะครับกับความยิ่งใหญ่ของ The Beatles จวบจนเมื่อจอห์นเลนนอนได้จากไปจอร์จฮาริสันก็จากไปเช่นกันครับ2คนก็เหลือเพียง2คนเท่านั้นเองกับคณะ The Beatles นะครับคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับบทเพลง I Feel Fine Love Me Do From Me To You แล้วก็ She Loves You ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ถูกใจวัยรุ่นในยุคก่อนโน้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในยุคนั้น The Beatles ถือว่าเป็นวงดนตรีที่โด่งดังมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Elvis Presley แล้วรู้สึกจะกิน Elvis Presley เป็นนิดๆนะครับในยุคนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการพอสมควรทีเดียวนะครับกับ The Beatles ในยุคนั้นมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขความสนุกกันไม่น้อยกับบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดในรายการซึ่งก็คงจะมีแตกต่างกันไปนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้ได้รับอรรถรสในการติดตามรับฟังบทเพลงในยุคโน้นก็เป็นความสุขเป็นความสบายใจแล้วก็เป็นความเพลิดเพลินใจของท่านที่มีโอกาสติดตามรับฟังรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกัน17:00 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นห่วงเวลาแห่งความสุขของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสากลหรือบทเพลงไทยซึ่งก็จะมีในวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็คงทำให้หลายคนได้รับความสุขไม่น้อยกับการติดตามรับฟังรายการมนต์เพลงรัติการนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการกันครับ

ก็คงจะสนุกสนานกันกับบทเพลงที่ผ่านไป4บทเพลงด้วยกันนะครับจากบอนนี่เอ็มซึ่งก็เป็นคณะนักร้องที่มีแนวเพลงสนุกแบบดิสโก้ยุคก่อนนู้น1970นะครับ1970นี่ก็มีหลายวงด้วยกันในแนวดิสโก้ยุคนั้นนะครับซึ่งก็คงจะเป็นที่ถูกใจกับวัยรุ่นที่ชื่นชอบบทเพลงแนวนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็จังหวะหนักๆเบสหนักซึ่งก็สร้างความสนุกสนานได้ค่อนข้างดีทีเดียวจัดงานจัดการนี่ได้ดนตรีแนวนี้ก็คงจะทำให้หลายคนลุกขึ้นเต้นอย่างแน่นอนนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไป Gotta Go Home Levels of Babylon แล้วก็มี Browker in the Ring รวมทั้ง Hule Hule It's a Holy Holiday นะครับบันนี่เอ็มก็ได้ร้องไว้ในยุคนั้น1970นู่นนะครับยุคนั้นก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังในการในค่ำคืนนี้ได้หวนกลับไปนึกถึงบทเพลงแนวนี้ในยุคนั้นซึ่งก็เป็นความสุขของเราวัยรุ่นในยุคนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนคงยังคิดยังนึกถึงในความสุขยุคที่ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่นะครับทำให้หลายคนได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในยุคเมื่อ1970ยุคนั้นก็คงจะทำให้หลายคนมีความสุขกันอย่างแน่นอนกับค่ำคืนนี้กับบทเพลงที่หลายคนชื่นชอบหลายคนเคยสนุกสนานกับแนวนี้ยังมีหลายบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับกับค่ำคืนนี้มนต์เพลงรัชการโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมนะครับเพื่อความสุขของทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

็ผ่านไปกับบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงราชการในค่ำคืนนี้นะครับนำเอาเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์ซึ่งก็เป็น King of Rock and Roll ที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับมาให้ได้ฟังกันเพื่อเป็นความสุขของหลายคนที่ชื่นชอบนักร้องท่านนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความสนใจได้รับความนิยมในการติดตามรับฟังบทเพลงจากเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์เพลงของเอลวิสเพรสลีย์นั้นถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีความหมายที่ดีแล้วก็มีความสนุกสนานหลายคนยังติดตามและฟังกันอยู่นะครับกับบทเพลงของนักร้องท่านนี้5บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ผมก็นำเอาบทเพลงที่ชื่อ Surrender His Letter Frame Devil in Disguise แล้วก็ Bossa Nova Baby ปิดท้ายด้วย Suspicious Mind ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำอย่างแน่นอนครับวันก่อนเห็นพิติจิรศักดิ์ปิ่นสวรรค์ร้องหลายบทเพลงด้วยกันที่แถวๆจังหวัดเชียงใหม่นู่นนะครับเป็นการนำเอาบทเพลงต่างๆของเอลวิสเพรสลีย์ไปสร้างความสุขให้กับชาวเชียงใหม่นะครับเพราะว่าบ้านของพิตินั้นก็อยู่นู่นนะครับอยู่เชียงใหม่นานๆถึงจะมาที่กรุงเทพสักทีเวลามีคอนเสิร์ตนะครับก็จะมาขับรถเองนะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดจริงๆกับพิธีจิรศักดิ์ปิ่นสุวรรณนะครับค่ำคืนนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะหมดแล้วนะครับกับค่ำคืนนี้ซึ่งก็หมดไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับผมเองก็ติดตามแล้วก็เปิดเพลงด้วยความสุขผมเองก็มีความสุขไปด้วยท่านผู้ฟังก็น่าจะมีความสุขเช่นกันกับบทเพลงที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้นะครับช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าก็ตกกันมาบ่อยนะครับต้องดูแลตัวเองดูแลทรัพย์สินสิ่งของต่างๆให้ดีนะครับยกได้ยกนะครับเพราะว่าไม่งั้นท่วมขึ้นมาเสียหายอย่างที่แถวๆลุ่มเกล้าลาดกระบังแถวๆตะวันออกของกทม.นี้ก็เสียหายไปเยอะนะครับทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ลุ่มที่ไม่สามารถเอาขึ้นไปได้ทันเวลานะครับก็รู้สึกเสียดายเสียใจในการประสบกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีป้องกันกันให้ดีนะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าก็จะตกมามากเป็นพิเศษซะด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะครับในจุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านดูแลแล้วก็รักษาทรัพย์สินกันให้ดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใส่ใจชีวิตค่ะทาง FM 93.5 MHz ในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะกับรายการที่จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาค่ะเพื่อพูดคุยแบ่งปันแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยเพราะว่าในทุกวันของเราค่ะคุณผู้ฟังการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมักจะทำให้เราเนี่ยมองข้ามเรื่องเล็กๆที่สำคัญอย่างเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอการเลือกอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าแม้แต่การให้เวลากับคนที่เรารักค่ะรายการใส่ใจชีวิตจึงอยากจะเป็นเพื่อนที่จะช่วยเตือนใจแล้วกันให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้หันกลับมาใส่ใจในสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือชีวิตของเราเองค่ะรายการใส่ใจชีวิตของเราคุณผู้ฟังมีทั้งสาระความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลตัวเองเบื้องต้นเคล็ดลับเล็กๆที่ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรารวมไปถึงเรื่องของมุมมองในการใช้ชีวิตด้วยที่เติมเต็มให้เบิกบานค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีแรงกายแล้วก็แรงใจด้วยพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่เรื่องของสุขภาพคุณผู้ฟังเรายังอยากให้ที่นี่นะคะเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วกันที่เป็นที่แห่งแรงบันดาลใจทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยคือโอกาสใหม่ในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลสังคมรอบๆตัวของเราค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการใส่ใจไม่ใช่เพียงเรื่องของการดูแลร่างกายนะคะแต่ยังหมายถึงเรื่องของการใส่ใจหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราให้แข็งแรงด้วยค่ะมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกับเราในรายการใส่ใจชีวิตในทุกวันค่ะเสาร์อาทิตย์เช่นเคยอยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลเรื่องราวที่จะนำมาใส่ใจคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างรอติดตามกันเลยพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
2: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
1: ผมจะกดแล้วนะ
3: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
3: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
5: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
4: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
5: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
6: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
7: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตค่ะในช่วงนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้แล้วกันคุณผู้ฟังเมื่อเราพูดถึงดอกไม้หลายคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องของความสดใสสีสันที่มันสดใสไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีชมพูค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมว่าดอกไม้สีเขียวก็มีเสน่ห์นะแล้วก็มีความหมายที่น่าสนใจไม่แพ้ดอกไม้สีอื่นๆเลยทีเดียวค่ะดอกไม้สีเขียวมักจะสื่อถึงเรื่องของความสงบร่มเย็นความสมดุลแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ด้วยเหมือนกับธรรมชาติคุณผู้ฟังที่มอบความสดใสให้กับเราในทุกๆวันสีเขียวจึงเป็นสีที่ช่วยให้ผ่อนคลายเนาะสบายตาด้วยเติมเต็มเรื่องของความสดใสให้กับหัวใจของเราแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตอีกด้วยค่ะวันนี้ฝนอยากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเสน่ห์ของดอกไม้สีเขียวหลากหลายชนิดกันทั้งเรื่องของความหมายสัญลักษณ์รวมถึงความงามที่อาจจะทำให้เราเนี่ยอยากลองหาดอกไม้เหล่านี้มาตกแต่งบ้านกันหรือว่ามอบให้กับคนที่คุณผู้ฟังรักค่ะเพื่อที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆให้แก่กันใส่ใจชีวิตกันในทุกๆวันค่ะโดยดอกไม้สีเขียวกับความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยซ่อนอยู่ในความงดงามอย่างแน่นอนเลยเสริมเรื่องของพลังชีวิตด้วยเรื่องของความหวังแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ค่ะดอกไม้สีเขียวอาจจะไม่ใช่สีที่พบเห็นได้บ่อยนักในท้องตลาดคุณผู้ฟังแต่ว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวที่แตกต่างแล้วก็น่าค้นหาด้วยสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องของความสงบเนาะอย่างที่คุณผู้ฟังก็ทราบกันอยู่แล้วสงบสดชื่นแล้วก็การเริ่มต้นใหม่เมื่อถูกถ่ายทอดผ่านดอกไม้แต่ละชนิดก็ยิ่งเพิ่มเรื่องของความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็ทรงคุณค่าด้วยเหมาะสำหรับการมอบในโอกาสพิเศษหรือว่าตกแต่งการจัดสวนเพื่อสร้างบรรยากาศสดใสให้กับบริเวณบ้านเราด้วยค่ะดอกไม้สีเขียวที่ฝนนำมาแนะนำคุณผู้ฟังกันในวันนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือดอกไลเซนทัสค่ะสื่อถึงเรื่องของความจริงใจความซื่อสัตย์แล้วก็ความสง่างามในความเรียบง่ายเรามักจะใช้แทนความรู้สึกดีๆที่บริสุทธิ์ค่ะดอกจะมีรูปร่างทรงคล้ายกับกุหลาบขนาดเล็กกลีบเรียงซ้อนเป็นชั้นบางๆอ่อนช้อยค่ะเนื้อเรียบเนียนแล้วก็โปร่งใสเล็กน้อยคล้ายกับกระดาษบางสีเขียวของดอกก็จะมีตั้งแต่เขียวอ่อนแบบพาสเทลไปจนถึงเขียวอมเหลืองที่สดชื่นค่ะเมื่อดอกไม้บานเต็มที่กลีบก็จะแผ่กว้างคล้ายกับระฆังคว่ำให้ความรู้สึกหรูหราอ่อนโยนแล้วก็โรแมนติกในเวลาเดียวกันด้วยค่ะ ถัดมาค่ะคุณผู้ฟังนั่นคืออะไรดอกบัวสีเขียวค่ะดอกบัวสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความสงบจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็การเติบโตทางจิตวิญญาณสีเขียวยังสื่อถึงเรื่องของพลังการฟื้นฟูแล้วก็ความหวังใหม่ด้วยดอกสีเขียวจะมีลักษณะกลีบหนาแข็งแรงเรียงซ้อนกันอย่างประณีตแล้วก็สมมาตรด้วยกลีบด้านนอกก็มักจะมีสีเขียวชัดเจนค่ะส่วนด้านในจะค่อยๆไล่เป็นสีเขียวอ่อนหรือว่าเขียวอมขาวเมื่อบานก็จะเผยให้เห็นเกสรสีเหลืองทองตรงกลางด้วยดอกมักจะบานอยู่บนผิวน้ำค่ะใบกว้างกลมรองรับด้านล่างทำให้ดอกเนี่ยเด่นสง่างามแล้วก็สะท้อนความงดงามของธรรมชาติพร้อมกับความหมายทางจิตวิญญาณด้วยค่ะถัดมาเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือดอกไฮเดรนเยียเขียวค่ะดอกไฮเดรนเยียเขียวเนี่ยจะแทนเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความกตัญญูด้วยก็มักจะใช้สื่อถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นดอกไฮเดรนเยียประกอบไปด้วยดอกเล็กๆนับร้อยดอกที่ออกมาพร้อมกันเป็นช่อกลมแน่นค่ะแต่ละดอกก็จะมี4กลีบเล็กๆรูปทรงคล้ายกับดาวหรือว่าหัวใจนั่นเองกลีบเนื้อจะบางซ้อนทับกันแน่นค่ะสีเขียวอ่อนสดใสอาจจะมีเฉดขาวหรือว่าเหลืองแทรกกันได้ทำให้ช่อดอกเนี่ยดูเหมือนกับผู้ดอกไม้ขนาดใหญ่ทั้งนุ่มนวลแล้วก็หรูหราด้วยเมื่อบานเต็มช่อก็จะฟูแน่นราวกับลูกบอลดอกไม้ที่ชวนมองมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังดอกไม้สีเขียวถัดมานั่นก็คือดอกคาร์เนชั่นเขียวค่ะคาร์เนชั่นเขียวเนี่ยแทนเรื่องของความโชคดีด้วยนะคุณผู้ฟังความสุขสมหวังแล้วก็ความรักที่จริงใจในบางวัฒนธรรมยังสื่อถึงเรื่องของความภาคภูมิใจในความแตกต่างด้วยเพราะว่าดอกคาร์เนชั่นเขียวเนี่ยจะมีลักษณะกลีบดอกฟูแน่นเป็นชั้นๆหลายสิบชั้นเลยค่ะแต่ละกลีบก็จะมีขอบหยักละเอียดคล้ายกับลูกไม้เนื้อบางนุ่มค่ะเมื่อรวมกันเป็นดอกจึงดูแน่นฟูราวกับพวงปุยขนาดใหญ่ด้วยสีเขียวอ่อนอมเหลืองไปจนถึงสีเขียวสดสะดุดตาแล้วก็แตกต่างจากคาร์เนชั่นสีอื่นๆอย่างแน่นอนเลยค่ะเหมาะสำหรับเรื่องของการจัดช่อที่ต้องการความโดดเด่นสดใสแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่ชวนมองค่ะถัดมาค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือดอกเบญจมาศสีเขียวค่ะเบญจมาศสีเขียวเป็นสัญลักษณ์เรื่องของอายุยืนความรุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงด้วยจึงมักจะถูกนำมาใช้ในงานมงคลดอกเบญจมาศเขียวจะมีหลายพันเลยคุณผู้ฟังแต่พันที่ให้ดอกสีเขียวเนี่ยมักจะมีลักษณะกลีบเล็กยาวเรียงออกจากศูนย์กลางอย่างหนาแน่นเลยจนดอกกลมแน่นคล้ายกับลูกบอลค่ะเมื่อวางชนิดหรือบางชนิดกลีบซ้อนคล้ายกับดอกกุหลาบเนื้อกลีบแข็งแรงแล้วก็หนากว่าดอกไม้ทั่วๆไปด้วยสีเขียวสดที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะทำให้ดอกเนี่ยดูมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสดชื่นเมื่อจัดรวมกับดอกไม้สีอื่นๆจะช่วยให้จะช่วยขับให้ช่อเนี่ยมีมิติแล้วก็มีความโดดเด่นที่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะเราไปดูชนิดถัดไปดีกว่าคุณผู้ฟังนั่นก็คือกุหลาบสีเขียวค่ะกุหลาบสีเขียวสื่อถึงอะไรสื่อถึงเรื่องของความสงบความสมดุลแล้วก็เรื่องของการเริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นตัวแทนของความรักที่อ่อนโยนแล้วก็ความหวังด้วยดอกมีลักษณะคล้ายกับกุหลาบทั่วๆไปเลยกลีบซ้อนกันเป็นชั้นแน่นโค้งอ่อนช้อยเนื้อหนาแล้วก็แข็งแรงกว่าดอกไม้บางชนิดค่ะสีของกุหลาบเขียวจะมีตั้งแต่เขียวพาสเทลไปจนถึงเขียวอมเหลืองสดชื่นบางพันก็จะมีขอบกลีบซีดเกือบขาวคุณผู้ฟังเพิ่มความละมุนแล้วก็ความหรูหราไปในตัวด้วยทำให้ดอกเนี่ยดูสง่างามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเลยค่ะและอีกหนึ่งดอกไม้ที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังกันที่เป็นสีเขียวนั่นก็คือกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้น้ำเขียวเป็นสัญลักษณ์เรื่องของความสง่างามความหรูหราแล้วก็ความมั่นคงในความสัมพันธ์ค่ะสีเขียวยังเสริมเรื่องของความหมายเรื่องความสดชื่นแล้วก็การเติบโตด้วยดอกกล้วยไม้น้ำเขียวเนี่ยดอกกล้วยไม้น้ำเขียวจะโดดเด่นเรื่องของรูปทรงที่แปลกตาออกไปค่ะกลีบดอกเรียวยาวโค้งออกด้านข้างแล้วก็ด้านบนด้วยมีริมฝีปากดอกที่ชัดเจนตรงกลางสีเขียวสดใสอาจจะแซมด้วยลายจุดหรือว่าลายเส้นสีเข้มตามสายพันธุ์ค่ะเนื้อกลีบเนี่ยจะเรียบแล้วก็มันวาวเล็กน้อยจะให้ความรู้สึกที่แข็งแรงแล้วก็หรูหราไปในทางเดียวกันเมื่อดอกบานพร้อมกับหลายดอก บนช่อเดียวกันก็จะยิ่งเพิ่มความสง่างามแล้วก็สามารถดึงดูดสายตาได้ทันทีเลยค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมคุณผู้ฟังดอกไม้สีเขียวทุกชนิดไม่เพียงแต่สวยงามแล้วก็หาชมได้ยากนะแล้วยังจะแฝงเรื่องของความหมายดีๆที่เกี่ยวข้องกับความสงบความหวังใหม่แล้วก็เรื่องของพลังชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นลายเซนทัสที่สื่อถึงเรื่องของความจริงใจดอกบัวที่แทนเรื่องของการเติบโตทางจิตใจหรือว่ากุหลาบเขียวที่บอกถึงการเริ่มต้นใหม่ล้วนทำให้ดอกไม้สีเขียวเนี่ยกลายเป็นเรื่องของของขวัญพิเศษที่เต็มไปด้วยคุณค่าแล้วก็ความหมายลึกซึ้งจริงๆค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเกี่ยวกับดอกไม้มงคลสีเขียวที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นสบายตามากๆเลยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าๆในรายการใส่ใจชีวิตในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าฝนมีเรื่องราวที่จะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจอะไรกันพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตคุณผู้ฟังใส่ใจชีวิตในช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับผิวหน้าของเราดีกว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการเป็นสิวค่ะเป็นปัญหาที่หลายคนคุ้นเคยแล้วก็มักเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่คุณผู้ฟังเคยสังเกตหรือเปล่าคะว่ามีสิวบางชนิดเนี่ยที่ขึ้นมาแล้วไม่มีหัวให้บีบหรือว่ากดออกได้ง่ายเจ็บก็เจ็บแถมยังทำให้เราเนี่ยรู้สึกกังวลไม่มั่นใจด้วยโดยเฉพาะเวลามีงานสำคัญหรือว่าต้องพบเจอกับผู้คนสิวแบบนี้คุณผู้ฟังเรามักจะเรียกกันว่าสิวไม่มีหัวค่ะสิวไม่มีหัวเนี่ยถือเป็นสิวชนิดหนึ่งที่มักเกิดขึ้นจากการอุดตันใต้ผิวหนังทำให้บวมแดงหรือว่าเป็นก้อนแข็งๆใต้ผิวค่ะมันสร้างเรื่องของความรำคาญใจแล้วก็ความไม่มั่นใจให้กับเจ้าของผิวหน้ามากๆเลยหลายคนอาจจะพยายามแกะหรือว่าบีบแต่ก็กลับทำให้อักเสบลุกลามหนักขึ้นไปอีกค่ะจนบางครั้งทิ้งรอยดำหรือว่ารอยแผลไว้ให้กังวลต่อเนื่องไปอีกวันนี้รายการใส่ใจชีวิตจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับสิวไม่มีหัวให้มากขึ้นว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันล่ะทำไมบางคนถึงเป็นบ่อยรวมถึงแนวทางในการดูแลแล้วก็ป้องกันด้วยเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีผิวหน้าที่กลับมาสดใสแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการกวนใจเหล่านี้ไปพร้อมๆกันค่ะไปรู้จักกันก่อนเลยสิวไม่มีหัวปัญหาที่กวนใจใครหลายคนเลยสิวแบบนี้เกิดจากอะไรหลายคนสงสัยแล้วจะดูแลผิวยังไงล่ะให้มันกลับมาเรียบเนียนเรามีคำตอบเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเริ่มต้นก่อนเลยมันมีกี่แบบแล้วกันสิวไม่มีหัวเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วก็เกิดจากอะไรหลายคนสงสัยเนาะจริงๆแล้วสิวไม่มีหัวเนี่ยมันมีหลายแบบนะแต่แบ่งง่ายๆเลยก็คือสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดสิวไม่มีหัวนั่นก็คือเรื่องของรูขุมขนอุดตันจากน้ำมันแล้วก็เซลล์ผิวเรื่องของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเช่นช่วงวัยรุ่นช่วงมีประจำเดือนหรือว่าช่วงตั้งครรภ์ค่ะเรื่องของพันธุกรรมก็มีผลนะถ้าพ่อแม่เคยเป็นสิวลูกก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นค่ะความเครียดก็มีผลนอนดึกหรือว่าอากาศร้อนชื้นเหงื่อออกเยอะค่ะแล้วก็เรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุดตันผิวเช่นครีมหรือว่าเครื่องสำอางที่ไม่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเราค่ะแล้วสิวไม่มีหัวเกิดกับคนอายุเท่าไหร่ได้บ้างจริงๆแล้วสิวไม่มีหัวไม่ได้เกิดในวัยรุ่นเท่านั้นนะคุณผู้ฟังเกิดได้กับคนหลายช่วงวัยเลยขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพผิวแล้วก็ปัจจัยรอบๆตัวของแต่ละท่านค่ะวัยรุ่นเนี่ยเจอบ่อยที่สุดอยู่แล้วเนอะเพราะว่าฮอร์โมนกำลังแปรปรวนทำให้ต่อมไขมันเนี่ยทำงานหนัก เรื่องของวัยทำงานโดยเฉพาะผู้หญิงก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนมีประจำเดือนหรือว่าช่วงเครียดช่วงพักผ่อนน้อยค่ะในช่วงวัยกลางคนและผู้สูงอายุถึงแม้จะอายุเยอะแล้วก็เป็นได้นะโดยเฉพาะสิวที่เกิดจากแสงแดดสะสมค่ะแล้วเราจะจัดการสิวไม่มีหัวยังไงล่ะสำหรับใครที่เป็นสิวไม่มีหัวแล้วก็อยากจะรักษาให้หายฝนมีวิธีการดูแลผิวตามนี้เลยไปฟังพร้อมๆกันเลยคุณผู้ฟังวิธีดูแลเบื้องต้นเลยนะอันดับแรกเลยที่ต้องระมัดระวังเลยก็คืออย่าบีบหรือว่าอย่ากดสิวคุณผู้ฟังเพราะว่ายิ่งบีบแล้วก็ยิ่งอักเสบเนาะแล้วก็อาจจะทิ้งร่องรอยดำหรือว่าแผลเป็นได้ด้วยจากนั้นก็อาจจะใช้การประคบอุ่นค่ะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นไม่ร้อนจนเกินไปนะประคบบริเวณสิววันละ 10-15 นาทีจะช่วยให้สิวเนี่ยมันค่อยๆยุบหรือว่าหัวสิวเนี่ยโผล่ขึ้นมาได้ค่ะจากนั้นก็อาจจะใช้ยาทาลดการอุดตันค่ะเช่นครีมที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวหรือว่ายาลดสิวที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแต่ควรที่จะเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนเนาะก่อนให้ลองดูก่อนเผื่อว่าเราแพ้หรือเปล่าด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยควรที่จะรักษาเรื่องของความสะอาดผิวด้วยล้างหน้าวันละ2ครั้งเช้าเย็นหรือว่าหลังออกกำลังกายเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มันหรือว่าไม่อุดตันรูขุมขนค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำแล้วก็ระมัดระวังเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วกันเช่นเรื่องของการเปลี่ยนปลอกหมอนบ่อยๆไม่เอามือไปจับหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้ครีมหรือว่าเครื่องสำอางที่มันมากเกินไปค่ะอีกหนึ่งวิธีที่อาจจะต้องใช้เวลารอคอยหน่อยก็คือเรื่องของการทายาอย่างสม่ำเสมอค่ะยาที่ช่วยเรื่องสิวไม่มีหัวบางชนิดเนี่ยต้องใช้ต่อเนื่องเป็นเดือนๆเลยกว่าจะเห็นผลชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งใจร้อนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะใช้ความใจเย็นระมัดระวังแล้วก็รอหน่อยเพราะว่าเป็นเดือนเลยกว่าจะเห็นผลค่ะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมเนาะนอนหลับให้พอลดของมันของทอดเรื่องของความเครียดก็สำคัญสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังจะช่วยลดเรื่องของการเกิดสิวได้เหมือนกันเลยค่ะแต่ถ้าสิวเป็นก้อนใหญ่เจ็บมากไม่ยุบสักทีเลยหรือว่าขึ้นเต็มหน้าเนี่ยไปพบแพทย์ผิวหนังดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องใช้ยาที่แรงขึ้นเช่นยาที่ต้องทานหรือว่ายาในการรักษาเฉพาะทางค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าสิวไม่มีหัวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารำคาญใจค่ะเพราะว่าเราต้องเจอกันทั้งวัยรุ่นวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุเลยสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของรูขุมขนอุดตันแล้วก็ฮอร์โมนวิธีการคือไม่ควรที่จะบีบสิวรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็ใช้ยาทาหรือว่าครีมที่เหมาะสมแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองถ้าหนักมากก็ไปพบหมอเนาะจะได้ไม่ทิ้งรอยหรือว่ากลายเป็นแผลเป็นนั่นเองค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องสิวๆค่ะที่ใครหลายคนอาจจะไม่ชอบใจเรื่องเล็กๆที่หลายคนจะรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจจริงๆที่อยู่บนใบหน้าของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องที่พาไปใส่ใจกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าฝนจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตคุณผู้ฟังในช่วงเช้าแบบนี้เช้าวันใหม่ของใครหลายคนก็คงเริ่มต้นไม่สมบูรณ์แบบค่ะถ้าไม่มีกาแฟสักแก้วใช่ไหมคะกลิ่นหอมกลุ่นแล้วก็รสขมอ่อนๆของกาแฟก็เหมือนที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยปลุกพลังให้ตาสว่างกระปี้กระเปร่าพร้อมที่จะลุยงานต่อไปในทั้งวันค่ะแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ฟังทราบหรือเปล่าว่าหลายคนก็อดกังวลไม่ได้เลยค่ะว่าถ้าเราดื่มกาแฟมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราหรือเปล่าบางคนบอกว่าดื่มแล้วหัวใจเต้นแรงค่ะมือสั่นหรือว่าบางครั้งนอนไม่หลับฝนเนี่ยเวลาทานกาแฟแล้วจะรู้สึกว่าใจสั่นด้วยแต่บางคนเนี่ยกลับรู้สึกว่ากาแฟเนี่ยคือเพื่อนแท้ค่ะที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยกาแฟเป็นเพื่อนที่ดีหรือว่าศัตรูเงียบที่เราต้องระวังกันแน่วันนี้เราพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มกาแฟค่ะว่าดื่มมากๆเนี่ยมันมีอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าแล้วดื่มเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าพอดีแล้วเราจะดูแลสุขภาพให้สมดุลควบคู่ไปกับการเพลิดเพลินกับเรื่องของเครื่องดื่มแก้วโปรดได้ยังไงบ้างวันนี้ใส่ใจชีวิตจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะอันดับแรกเลยคุณผู้ฟังกินกาแฟเยอะมากไปเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการกระตุ้นอาการปวดหัวค่ะกินกาแฟเยอะเนี่ยหลายคนดื่มกาแฟเพื่อบรรเทาอาการปวดหัวใช่ไหมคะแต่การดื่มมากเกินไปก็กลับเป็นตัวกระตุ้นให้กับเราเนี่ยให้เรายิ่งปวดหัวรุนแรงหรือว่าไมเกรนได้ด้วยอย่างมีเรื่องของผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาก็พบว่ายิ่งดื่มคาเฟอีนในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดหัวรุนแรงหรือว่าไมเกรนจะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งสิ่งนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมว่ามันสอดคล้องกับการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งเลยที่ระบุว่าผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดหัวไมเกรนแบบเป็นหายๆเนี่ยเมื่อดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนหลายแก้วในวันเดียวกันก็สามารถเพิ่มโอกาสเกิดไมเกรนในวันนั้นขึ้นได้ด้วยเพราะว่าคาเฟอีนจะไปรบกวนเรื่องของการทำงานแล้วก็สารสื่อประสาทในสมองที่ควบคุมอย่างเจ็บปวดค่ะแล้วก็ยังทำให้เรื่องของคุณภาพในการนอนของเราเนี่ยแย่ลงด้วยค่ะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ปวดหัวมากขึ้นนั่นเองถัดมาคุณผู้ฟังอย่างที่เรารู้กันเนาะการดื่มกาแฟโดยเฉพาะในช่วงเย็นไปจนถึงก่อนนอนเนี่ยทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้ยากขึ้นอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่ดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันค่ะคาเฟอีนที่เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากก็จะทำให้เราเนี่ย รู้สึกกระสับกระส่ายด้วยวิตกกังวลจนเราเนี่ยนอนไม่หลับเลยต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าที่จะหลับได้ค่ะรวมถึงยังไปลดระยะเวลาการนอนหลับลึกด้วยแล้วก็กระตุ้นให้ตื่นกลางดึกบ่อยขึ้นค่ะส่งผลให้ประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของการนอนของเราโดยรวมเนี่ยแย่ลงไปด้วยนั่นเองค่ะถัดมาคุณผู้ฟังการดื่มกาแฟมากเกินไปก็อาจจะเพิ่มเรื่องของความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะส่งผลดีต่อเรื่องของหัวใจของเรานะแต่การดื่มมากเกินไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกันค่ะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าการดื่มกาแฟ 3-5 แก้วต่อวันเป็นประจำเนี่ยสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยนั่นเองค่ะแต่ในทางกลับกันนะคุณผู้ฟังบางการศึกษาก็พบว่าการดื่มกาแฟมากกว่า6แก้วต่อวันขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีดื่มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะคือไม่เกิน 3-5 แก้วต่อวันค่ะแล้วก็เลือกดื่มกาแฟดำหรือว่ากาแฟกรองเพื่อลดสารไดเทอร์พีนที่เป็นสาเหตุของการเพิ่มไขมันเลวหรือว่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจได้ค่ะถัดมาค่ะคุณผู้ฟังการดื่มกาแฟเยอะเกินไปก็อาจจะเพิ่มเรื่องของความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนด้วยเพราะว่าการดื่มกาแฟในปริมาณที่มากจะส่งผลต่อสุขภาพกระดูกของเรานั่นเองค่ะโดยเฉพาะใครรู้เปล่าโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงค่ะเห็นได้จากงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่ดื่มกาแฟมากกว่า 3-4 แก้วต่อวันเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักเพิ่มขึ้นได้นะโดยเฉพาะในกลุ่มที่ร่างกายได้รับแคลเซียมจากอาหารที่ไม่เพียงพอค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะเรื่องของการศึกษาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่บริโภคคาเฟอีนเกิน300มิลลิกรัมต่อวันพบว่ามีการสูญเสียมวลกระดูกที่กระดูกสันหลังในอัตราที่เร่งขึ้นเมื่อเทียบกับผู้บริโภคผู้หญิงเหมือนกันที่ดื่มคาเฟอีนในปริมาณต่ำกว่าค่ะสาเหตุหลักมาจากคาเฟอีนเนี่ยมันเป็นตัวการสำคัญเลยคุณผู้ฟังที่มันไปขัดขวางเรื่องของการสร้างกระดูกแล้วก็มีส่วนที่เร่งเรื่องของการสลายตัวของกระดูกด้วยรวมถึงยังไปรบกวนเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมค่ะซึ่งเป็นแร่ธาตุจำเป็นด้วยนะสำหรับการสร้างความแข็งแรงของกระดูกปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงค่ะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนได้นั่นเองค่ะถัดมาค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือมีความเสี่ยงต่อหญิงตั้งครรภ์ค่ะหญิงตั้งครรภ์ก็ควรจะจำกัดเรื่องของปริมาณการดื่มกาแฟนะคะเพราะว่าการบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทั้งแม่แล้วก็ทารกในครรภ์ได้ด้วยโดยมีการศึกษาหลายชิ้นเลยจริงๆที่พบว่าการดื่มกาแฟในปริมาณมากเพิ่มความเสี่ยงให้ทารกเนี่ยมีน้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำลงตัวเล็กกว่าปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์ค่ะหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดและนอกจากนี้คุณผู้ฟังหากว่าคุณแม่ได้รับคาเฟอีนมากกว่า200มิลลิกรัมต่อวันเสี่ยงเรื่องของการแท้งบุตรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับคาเฟอีนนั่นเองค่ะมีอะไรอีกนะที่น่าจะต้องระมัดระวังกันสำหรับข้อสันนิษฐานคุณผู้ฟังเรื่องของคาเฟอีนที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวแล้วก็อาจจะลดการไหลเวียนของเลือดไปยังมดลูกแล้วก็รกเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการของทารกด้วยนะในขณะเดียวกันคาเฟอีนก็ยังอาจจะไปรบกวนเรื่องของการทำงานฮอร์โมนที่สำคัญต่อการตั้งครรภ์ได้อีกด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วกันคุณผู้ฟังหญิงตั้งครรภ์จึงควรที่จะจำกัดปริมาณคาเฟอีนเนาะให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันค่ะหรือว่าเทียบเท่ากันดื่มกาแฟไม่เกินวันละ 1-2 แก้วแต่อย่างไรก็ตามแล้วคุณผู้ฟังเรื่องของประเด็นเรื่องการแท้งบุตรเนี่ยยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าปัจจัยอื่น

ประมาณ 300-400 มิลลิกรัมต่อวันหรือว่าเทียบเท่ากับกาแฟ 3-4 ถ้วยมาตรฐานค่ะก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของชนิดของกาแฟด้วยเนาะแล้วก็วิธีการชงขนาดแก้วซึ่งมีผลต่อปริมาณคาเฟอีนที่ไม่เท่ากันด้วยนะคะโดยเฉพาะกาแฟที่ซื้อจากร้านมักจะมีคาเฟอีนสูงกว่ากาแฟที่ชงเองค่ะถัดมาคือหญิงตั้งครรภ์ค่ะไม่ควรรับคาเฟอีนเกิน200มิลลิกรัมต่อวันเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อทารกในครรภ์ค่ะจริงๆถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเลี่ยงในการดื่มกาแฟไปเลยก็น่าจะดีกว่าค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็คือผู้ป่วยไมเกรนนะคะควรที่จะจำกัดคาเฟอีนได้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆก็ควรที่จะดื่มน้อยกว่าคำแนะนำทั่วๆไปค่ะเพราะว่าคาเฟอีนอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้ร่วมกับการปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะให้เราได้ระมัดระวังตัวกันค่ะเพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยยังคงมีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมอยู่แล้วเพราะว่าสามารถช่วยเพิ่มเรื่องของความตื่นตัวเรื่องของสมาธิแล้วก็อาจจะช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงต่อโรคบางโรคได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเราดื่มมากเกินไปก็ย่อมเกิดเรื่องของความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่นกันดังนั้นความพอดีมันคือคำตอบสำคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยเพลิดเพลินกับกาแฟแก้วโปรดได้ในทุกๆวันค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของการทานกาแฟในช่วงเช้าๆแบบนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะวันนี้ครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องราวที่พาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันในหลายๆประเด็นในเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยเสียดายจริงๆเลยกลับมาพบกับรายการใส่ใจชีวิตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ฝนพร้อมทีมงานขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปจิบกาแฟยามเช้ากันก่อนดีกว่าค่ะลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทาง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทางได้แก่ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่อาจเป็นอุปสรรคเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนและสุดท้ายจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนน
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการท ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th สามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังปีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
7: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับ11ตุลาคม2569แรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะสวัสดีคุณอานนท์ด้วยนะคะ
1: สวัสดีคุณสายป่านนะครับเราเจอกันตอนเช้ากันบ้างเลยหลังจากเจอกันตอนเย็น
2: ใช่
1: นะก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ FM 92.5 MHz AM 819891 kHz แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็แฟนเพจ Facebook ตอนนี้ไลฟ์สดกันแล้วเพจข่าวยามเช้านะครับเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่สายชนนีสังครับแล้วก็พี่โบ๊ทนะครับว่าที่ว่าที่ร้อยตรีคุณากรอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะเห็นว่าเมื่อวานมีการพยากรณ์ออกมาบอกช่วงบ่ายน่าจะกระหน่ำเลยนะกรุงเทพ
1: แต่ว่าอยู่โซนห้วยขวางทั้งวันเมื่อวานไม่ค่อย
2: ยังไม่เจอ
1: ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ตกอยู่โซนไหนบ้างนะไม่แน่ใจว่าเมื่อวานที่ไหนฝนตกบ้างยังไงส่งข่าวมาบอกเราสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานไม่มีใครพูดอะไรเรื่องฝนตกเลยนะ
2: ถูกต้องแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะสำหร
1: ับ
2: บางพื้นที่ถูกต้องค่ะก็มีประกาศเตือนออกมาต่อเนื่องนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกานะคะเป็นฉบับที่9แล้วเรื่องของประเทศไทยที่จะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะคะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งผลกระทบเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงวันที่11ก็คือวันนี้นะคะจนถึง13ตุลาคมนะคะวันที่11เนี่ยก็จะมีช่วงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ไม่แน่อาจจะย้ายมารวมกันวันนี
1: ้
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะส่วน12 13เนี่ยระวังกันที่ภาคใต้นะคะก็ต้องดูแลเรื่องของฝนฟ้าคะนองด้วยช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมไทยตอนบนนะคะประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นมาจากทะเลจีนใต้นะคะพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยค่ะช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนที่ตกหนักนะคะใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยนะคะฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะจะไปไหนมาไหนช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยนะคะวางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตด้วยนะคะก็จะได้ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามได้ทั้งจากเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าเป็นรายภาคเนี่ยหลายพื้นที่นะอย่างของภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็อาจจะตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยหน่อยนะ 30% ภาคเหนือ 40% แล้วก็ใต้ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งอันดามันและอ่าวไทย 60% นะครับยังไงก็เตรียมพร้อมแล้วกันนะใครที่จะไปไหนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะเช็คสภาพอากาศแล้วก็ดูเรื่องของพกร่มพกอะไรกันไปสักหน่อยละกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยจริงๆเขามีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือกันนะทุกๆเช้านะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเหมือนกันก็มีการอัปเดตล่าสุดมาซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ก็เป็นประธานการประชุมเหมือนเดิมเลยทุกๆวันนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมรับมือแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่ทุกหน่วยงานก็ยังคงทำงานอย่างเต็มที่เนอ
2: ะ
1: แล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในหลายพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศแล้วก็ระดับพื้นดินก็เลยอาจจะทำให้อาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าจังหวัดที่ช่วงนี้ท่านเป็นห่วงคือฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีนะก็ระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าพื้นที่เนี่ยยังระบายน้ำได้ยังไม่เต็มที่เนอะแล้วก็เตรียมที่จะฟื้นฟูหลังจากท่าน้ำลดลงไปนะครับทั้งการที่ให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเก็บขยะนะบิ๊กคลีนนิ่งเฝ้าระวังโรคระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมด้วยนะครับสิ่งสำคัญในระยะต่อไปก็คือเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่นะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีถ้าทางปภ.เนี่ยได้รับรายงานจากทางจังหวัดแล้วนะก็ขอให้จังหวัดที่ประชาชนเขาเข้าเกณฑ์ในการจะได้รับเงินช่วยน้ำท่วมเนี่ยเร่งไปสำรวจเร่งรวบรวมรายชื่อมาให้เร็วที่สุด ขณะเดียวกันพยากรณ์อากาศเนี่ย ก็ยังเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมไปถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เตรียมแผนรับมือประสานการทำงานอย่างรอบด้านนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนอะก็เมื่อวานเนี่ยมีภารกิจที่ปัตตานีไหนๆก็ลงใต้แล้วท่านก็มีการไปประชุมกับทางจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเตรียมพร้อมรับมือกันเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคใต้ตอนล่างอย่างสงขลาหาดใหญ่ถือว่าเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซึ่งหนักมากๆในรอบหลายปีเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปที่ปัตตานีเนอะท่านนายกไปปฏิบัติภารกิจนะครับเดินทางเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ปัตตานีก็เลยถือโอกาสในการประชุมภาคใต้ตอนล่างนะครับมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นด้วยนะครับ
2: ค่ะส่วนทางปภ.เองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการ รายงานความคืบหน้านะคะในการจ่ายเงินเยียวยาด้วยนะซึ่งก็ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการออกมานะเรื่องของการโอนเงินเยียวย
1: า
2: ไปถึงผู้ที่ประสบภัยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนนะคะก็รวมเป็นเงินกว่า300ล้านบาทนะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยก็จะมี8จังหวัดด้วยกันนะคะก็จะมีที่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะกว่า 29,411 ครัวเรือนนะคะส่วนครัวเรือนอีก 5,000 บาทนะคะก็จะเป็น5จังหวัดนะคะก็จะมีพื้นที่กรุงเทพบางพื้นที่นะคะระยองนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะรวมกว่า 7,488 ครัวเรือนนะคะรวมๆแล้วเนี่ยโอนเงินเยียวยาตามมติครม.แล้วทั้งสิ้นนะคะอย่างที่บอก 48,601 ครัวเรือนนะคะแล้วก็กรณีผู้เสียชีวิต5รายนะก็มีการจ่ายเงินเยียวยาอีกรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทนะคะซึ่งบางครัวเรือนเนี่ยที่เขามีการแจ้งเตือนออกมานะบางคนที่บอกว่าทำไมยังโอนเงินไม่สำเร็จยังไม่ได้เงินเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ด้วยนะคะนะกับเลขบัตรประชาชนหรือว่าอะไรก็ตามนะคะซึ่งทางปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินเองก็มีการประสานไปยังจังหวัดนะคะให้ลงไปตรวจสอบหน่อยนะให้ท้องถิ่นลงไปตรวจสอบหน่อยว่ามีบ้านไหนนะคะหรือว่าผู้ประสบภัยท่านไหนที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์นะคะก็จะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาอย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าการผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีเนี่ยคือถือว่าสะดวกนะเผื่อว่ารัฐบาลมีโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะได้รวดเร็วนะคะ
1: เวลาแบบว่าจะในส่วนของเงินเยียวยาโครงการต่างๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเข้าทางพร้อมเพย์เพราะมันสะดวกเพราะมันมีเหมือนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าใหม่มากๆนะสำหรับการที่เอาเลขบัตรประชาชนของเราไปผูกกับพร้อมเพย์แล้วก็เพื่อให้โอนเงินเข้ามาหลายคนกังวลว่าอุ้ยข้อมูลฉันมันจะนู่นนี่นั่นไหมต้องสารภาพว่าเมื่อก่อนช่วงนั้นก็แบบเรียกว่าอะไรตอนเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่กล้าเอาเลขบัตรประชาชนมาผูกพร้อมเพย์ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเงินในบัญชีเรามันจะหายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
1: แต่ด้วยเทคโนโลยีอะไรเดี๋ยวนี้นะมันไปไกลแล้วนะครับยังไงก็ดำเนินการได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพอยู่เหมือนกันก็อาจจะสอดคล้องกับเรื่องของเยียวยาแหละเพราะว่าบางพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้น้ำประปา หรือไม่ได้ไปจ่ายน้ำประปาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคเองเขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็ช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับเขาเตรียมลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทหนึ่งก็คือพวกบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็อื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำเลยนะครับในพื้นที่ที่หน่วยราชการเขาประกาศว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะครับซึ่งประกาศตามเงื่อนไขจนถึง30พฤศจิกายน69มาตรการนี้พูดง่ายๆก็คือเขาจะยังไม่ตัดน้ำของผู้ที่บ้านไม่ได้อาจจะไม่ได้จ่ายค่าน้ำในช่วงนี้ในบ้านน้ำท่วมอยู่อะไรแบบนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเขาขยายเวลาออกไปก่อนก็คือท่านยังไม่ต้องจ่ายค่าน้ำในช่วงนี้กลุ่มแรกคือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนกันยายน69เขาจะไม่ตัดน้ำประปาไปจนถึง31ตุลาคม69ก็คือสิ้นเดือนนี้กลุ่มที่2คือน้ำยังท่วมอยู่ในเดือนตุลาคม69ก็จะขยายเวลาไม่ตัดน้ำไปจนถึง30พฤศจิกายน69กลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ที่น้ำท่วมตั้งแต่กันยายาวไปจนถึงตุลาตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่เขาจะยังไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่1ตุลาจนถึง30พฤศจิกายน69นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้ายังท่วมต่อหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาคงมีมาตรการต่อไปแต่ยังไงก็อยากจะให้มันลดแล้วเนาะภายในสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่ถ้าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายสามารถออกจากพื้นที่ได้ก็ขอเชิญชวนนำน้ำขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำมาเติมน้ำสะอาดได้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค234สาขาได้เขามีตู้กดน้ำดื่มสะอาดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดบินิสเตชัน78แห่งทั่วประเทศนะครับเป็นเอาบรรจุเอาขวดเอาอะไรมาเติมน้ำได้สะอาดแน่นอนครับ
2: ค่ะก็ไม่ต้องกังวลกันไปเนาะว่าจะมีน้ำใช้หรือไม่ยังไงเพราะว่าคือลำพังน้ำท่วมก็ลำบากมากพออยู่แล้วเนาะแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีเรื่องของการดูแลเรื่องของบินค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะว่าต้องใช้น้ำในการทำความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวรอรายละเอียดต่อนะคะติดตามเรื่องของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank Group นะคะ Annual Meeting 2026ที่ปีนี้นะคะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมนะคะบางคนเนี่ยก็มักจะได้ยินเนาะเรื่องของข่าว IMF ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะถ้าติดตามเราก็มีการอัปเดตข่าวสารมาโดยตลอดนะคะก็หลายท่านไม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรกันประโยชน์คืออะไรนะคะแต่ว่าการประชุม IMF World Bank Group เนี่ยคือถือเป็นเหมือนโอลิมปิกทางการเงินเลยนะถือว่าเป็นการพูดคุยกันในระดับที่เป็นผู้นำของประเทศต่างๆนะคะเขามาพูดคุยกันเรื่องของทิศทางการเงินในแต่ละประเทศนะคะซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยนะคะหรือท่านใดอยากจะติดตามการประชุมครั้งนี้นะคะรัฐบาลก็มีการออกมาเชิญชวนด้วยนะคะเรื่องของการร่วมติดตามเวที IMF World Bank ผ่านออนไลน์นะคะพรุ่งนี้นะคะ12ตุลาคมรับชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะ IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครประชาชนทั่วไปนะคะสามารถรับชมกิจกรรมที่เปิดถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live ได้ฟรีเลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนรับชมนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมายังที่ประชุมนะคะให้มันวุ่นวายด้วยนะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมสำคัญก็คือเวทีภาคประชาสังคมหรือว่า Civil Society Town Hall นะคะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยมีคุณอเจบังกานะคะประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมด้วยพร้อมกับเปิดรับคำถามจากทั้งผู้เข้าร่วมในสถานที่แล้วก็ ผู้ชมออนไลน์ด้วยนะคะโดยใครที่สนใจสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยนะคะภายหลังจากจบกิจกรรมทั้งนี้ค่ะการส่งคำถามเนี่ยคือก็ต้องบอกอย่างนี้พอคนส่งคำถามมาเยอะๆมันอาจจะไม่ใช่ทุกคำถามที่ต้องตอบนะคะก็อาจจะเลือกบางประเด็นที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่นะคะเพื่อที่จะเอามาตอบคำถามในภาคประชาสังคมนี้นะคะส่วนการเปิดรับชมออนไลน์เนี่ยคือไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมโดยไม่ลงทะเบียนนะคะสามารถติดตามนะคะการถ่ายทอดได้รายละเอียดกิจกรรมวิดีโอย้อนหลังเนี่ยติดตามได้เลยนะคะเข้าไปที่ live.worldbank.org นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะรวมถึงข้อมูลการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะเข้าไปได้เลยที่ www.am2026thailand.go.th นะคะก็ตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนรับชมด้วยนะคะวันนี้ใครพรุ่งนี้ใครอยากจะรับชมนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ live.bobank.org นะคะ
1: ครับผมก็จริงๆการประชุมเนี่ยจะมียาวไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์เลยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ไฮไลท์อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือพิธีเปิด Thailand Pavilion เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์
1: นะครับในวันที่12ตุลาคมแล้วเดี๋ยวเขาจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเนอะซึ่งท่านนายกจะเป็นเจ้าภาพอันนี้เขาจะจัดกันที่ทำเนียบรัฐบาล
2: คือ
1: วันที่14ตุลาคมที่ว่าน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็จะมีการประชุมแบบเต็มคณะเลยเนี่ยในการประชุม IMF เนี่ยนะครับ World Bank 16ตุลาคมก็คือวันศุกร
2: ์
1: นะครับที่การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลเขากำหนดให้วันที่16ตุลาคมก็คือวันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอีก1วันนะครับแล้วก็เรามีวันหยุดอยู่แล้วคือวันอังคารที่13นะครับเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วก็มี work from home กันเนอะ12 14 15บางทีก็บอกว่าเอ้ยบางทีฉันไม่เห็นได้ work เลย อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานเนอะว่ามีการพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะ work มั้ยหรือจะกระทบกับการให้บริการประชาชนมั้ยนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่เขาเตรียมจะโชว์กันในเวทีนี้คือในส่วนของแอปต่างๆที่เรามีเนอะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังค
2: ์
1: ซึ่งแอปเป่าตังค์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เอามาใช้ไทยช่วยไทยพัดอย่างเดียวนะครับแอปเป่าตังค์เนี่ยทำอะไรได้หลายสารพัดฟังก์ชันมากๆและไหนจะโครงการไทยช่วยไทยพัดนี่เขาก็จะไปโชว
2: ์
1: รวมไปถึง AI นกกระซิบที่เขาเอามาให้ทางพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาเช็คยอดขายมาดูเรื่องของ
2: ดาว
1: น์วิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะเตรียมโชว์นวัตกรรมของไทยแบบนี้นั่นแหละในเวทีการประชุม IMF World Bank วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้จากทางท่านรองโฆษกรัฐดาเหมือนกันท่านบอกว่าเตรียมและสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเนี่ยนะครับก็คือแอปเป่าตังค์ไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินเป็นตัวอย่างในการที่เขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้มาช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งทางท่านรองนายกเอกนิติเองท่านก็บอกว่าการที่จะเอาทั้ง3ตัวนี้มาโชว์เนอะเป็นแนวทางนำประสบการณ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับซึ่งทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมีการใช้ระบบ G-Wallet นะบนแอปเป่าตังค์มารองรับมาตรการในการจ่ายแบ่ง 60-40 เนี่ยลดภาระค่าของชีพประชาชนในขณะเดียวกัน AI นกกระซิบเองก็เป็นที่อยู่ในแอปถุงเงินเนี่ยก็เป็น AI ที่จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมของลูกค้าต้นทุนแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยนำข้อมูลมาวางแผนในการบริหารจัดการการขายได้ดีขึ้น
2: ค
1: ือเป็นการใช้ AI มาเสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่มาทดแทนผู้ประกอบการเขาก็เลยเอา3อันเนี้ยมาเตรียมที่จะมาโชว์กันในงานในการประชุมเวที IMF World Bank 2026ด้วย
2: นะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะในการที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าพระจำเป็นเจ้าภาพด้วยความพร้อมนะคะด้วยความต้องบอกว่าบ้านเราแทบจะคือใช้ Virtual Bank เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับในภูมิภาคของเรานะ
2: ใช่เยอะมากนะทั้งการทำธุรกรรมเนาะเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารก็ออนไลน์ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของการเปิดบัญชีม้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
1: หรือการมีที่ประเทศไทยเรามีที่Thailand QR Code Payment นะซึ่งมันสะดวกมากๆนะในการที่จะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ในประเทศของเราเนอะ
2: ใช่เราไม่ใช่แค่ภาคเอกชนนะคะรัฐบาลก็ใช้เหมือนกันค่อนข้างเยอะก็เพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการติดต่อราชการนะคะชำระค่าบริการต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองมิติใหม่ๆแนวโน้มใหม่ๆทางด้านการเงินนะคะที่เดี๋ยวเขาจะต้องมาพูดคุยกันเนาะในบ้านเราว่ามีความเป็นมายังไงมีอะไรยังไงแนวโน้มทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วจะพัฒนาเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเงินแล้วก็ความมีเขาเรียกอะไรสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศนะคะที่มาถึง191ประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นโอกาสทองเลยแหละของประเทศไทยเราปีนี้นะคะ
1: ใช่ครับผมอ่ะไหนๆก็พูดถึงนกกระซิบเนอะ
2: ค่ะ
1: สักนิดนึงละกันแต่อันนี้เป็นในส่วนของธนาคารออมสินนะเขาชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเนี่ยในการหมุนเวียนประกอบอาชีพเนื้อวงเงินกู้เนี่ยสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Fast Rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า Effective Rate 16.20% ต่อเดือนต่อปีนะครับเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับก็สามารถลงทะเบียนรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลย31ตุลาคม69ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยก็สามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อได้เพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตยังไงก็ถ้าสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปได้ที่ Call Center ของออมสินนะ1115ครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
1: ครับ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแก่พระสุกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณมัสยิดกลางปัตตานียังความปลื้มปิติแก่พระสุกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับว่าให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักๆส่วนใหญ่นั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะกันต่อไปนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีไประดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนการทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าบิ๊กcleaning นั่นแหละครับรวมไปถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้หลังน้ำท่วมโดยย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานและการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานนั้นต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีท่านใดนั่นเองครับพี่น้องและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือตัวย่อบก.ปพช.โดยได้เน้นย้ำข้อสั่งการดังต่อไปนี้ ข้อแรกคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอันนี้ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดอำเภอฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าทุกครั้งไปเมื่อมีการระบายน้ำและเสี่ยงกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนรวมทั้งควบคุมระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นครับข้อที่สองนั่นคือเร่งทำความสะอาดคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้ทางจังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมกำลังไปทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยให้หน่วยทหารหน่วยงานของกระทรวงกรมให้ความร่วมมือสนับสนุนกำลังทรัพยากรอย่างเต็มกำลังกันเลยทีเดียวครับข้อสั่งการข้อที่3นั่นคือให้เร่งสำรวจความเสียหายกันซะเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์กันต่อไปโดยให้อปท.ตัวย่ออย่างนี้ตัวเต็มคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆไปเร่งสำรวจความเสียหายทรัพย์สินและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบโดยเร็วที่สุดแล้วครับและเร่งทยอยส่งเป็นระยะไม่ต้องรอให้มันครบเพื่อให้คณะกรรมการอำเภอคณะกรรมการจังหวัดเขาจะได้เร่งพิจารณาและจัดส่งให้กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและข้อสั่งการข้อที่4นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับฝนระลอกใหม่ก็ขอให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกันด้วยทั้งกำลังคนอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขอเน้นย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท้องถนนการคมนาคมก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะพี่น้องก็นี่ไงกระทรวงคมนาคมนี่แหละโดยกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าเขายกระดับการเดินทางล้อรางเรือเร่งแก้จุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แบบถาวรและยกระดับระบบโลจิสติกส์กันด้วยครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า NBT นั่นแหละครับโดยระบุว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายในการยกระดับการขนส่งทางน้ำโดยทางกระทรวงคมนาคมมีแผนในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะและนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมโดยตั้งเป้าเปิดใช้งานระบบตั๋วร่วมกับ16ท่าเรือจากทั้งหมด29ท่าเรือด้วยกันรวมไปถึงเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570ครับเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางแล้วก็เรือจำให้แม่นๆล้อรางแล้วก็เรืออย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองแหละครับในขณะที่ด้านความปลอดภัยทางถนนล่ะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้เร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โดยก่อสร้างทางยกระดับทางรถไฟเพื่อให้รถยนต์และรถเมย์วิ่งลอดใต้สะพานกันไปเลยซะป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดจราจรกับทางรถไฟอย่างถาวรและวางเป้าหมายว่าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6-10 ปีนี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังตั้งเป้าในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยด้วยการใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576โดยโครงการรถไฟทางคู่สายอีสานสู่จังหวัดหนองคายเพื่อเชื่อมต่อรถไฟจีนลาวซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2574รถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายสายเหนือนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี2572ถึง2573ครับและรถไฟทางคู่สายใต้ล่ะช่วงไหนก็ช่วงชุมพรถึงชายแดนมาเลเซียคือปาดังเบซานั่นแหละครับก็เตรียมเปิดประมูลในปี2570และสายใต้กำหนดให้เสร็จสิ้นไม่เกินปี2576ครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรางตรงสู่มาเลเซียและสิงคโปร์กันต่อไปโด ดยจะกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรเท่านั้นจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟซึ่งคาดกันว่าเมื่อระบบรางแล้วเสร็จนั้นกระทรวงคมนาคมก็มีแผนพัฒนาถนนสายเอเชียคือทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมนั่นแหละครับโดยขยายเลนขนานซ้ายขวาข้างละ2เลนด้วยกันและยกระดับช่องทางการจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจราจรจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โน่นเลยครับไปถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวอีกทั้งในช่วงนี้จะอยู่ระหว่างเร่งการศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันกันด้วยเพื่อเพิ่มสัดส่วนสินค้าถ่ายลำหรือ transshipment และขับเคลื่อนศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบครับพี่น้องและต่อเนื่องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเขาก็ดูแลนี่เลยขสมกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปติดตามกันเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าขสมกเขาเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า 2,320 คันทยอยให้บริการประชาชนในช่วงปี 2,570 นี่แหละครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งก็ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT โดยระบุเลยครับว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่คนไทยคุ้นชินกันว่าขสมก.นี่แหละเขาเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเรียกว่า EV ปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการประชาชนโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าคือปี2570ครับและจะส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันด้วยกันภายในปลายเดือนธันวาคมปี2570โดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีอันนี้ใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาในขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันอันนี้ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมเอาไว้นั่นเองล่ะครับพี่น้องและนอกจากนี้ก็ได้ย้ำอีกว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ขสมกประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินรถเมย์ของขสมกและเอกชนด้วยให้มันสั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วยครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนี่แหละแล้วล่าสุดกระทรวงคมนาคมเขาก็เดินหน้านโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวเท่านั้นคือค่าแรกเข้า17บาทและสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางครับพี่น้องซึ่งไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในด้านการบริหารจัดการนั้นก็ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.นี่แหละครับไปเป็นผู้ดูแลระบบ แล้วก็ให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างแก่ผู้โดยสารภายใน3วันเท่านั้นซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบEMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกันด้วยแล้วก็จะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้มันรองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลาแหละครับพี่น้องเอ๋ยและช่วงนี้ไปติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารออมสินกันหน่อยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเอ้าไปติดตามกันโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอและออมสินตอนนี้ได้โอนเงิน 36,899 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น302ล้านบาทรวมโอนแล้ว3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอได้รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น302ล้าน 139,000 บาทก็แบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดอันได้แก่1กรุงเทพมหานคร2สระบุรี3ระยอง4เชียงใหม่5สุราษฎร์ธานี6นนทบุรี7ปทุมธานีและ8พระนครศรีอยุธยา8จังหวัดนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครับส่วนครัวเรือนละ 5,000 บาทก็ใน5จังหวัดอันได้แก่กรุงเทพมหานคร1 2ระยอง3นนทบุรี4ปทุมธานีและ5พระนครศรีอยุธยาใน5จังหวัดนี้ครัวเรือนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทครับพี่น้องรวมทั้งสิ้นโอนเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,641,000 บาทครับและกรณีผู้เสียชีวิตมี5รายด้วยกันก็ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทครับพี่น้องและสำหรับบางครัวเรือนที่ทำการโอนเงินไม่สำเร็จนั้นก็พบแล้วครับว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองแหละครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอและทางธนาคารออมสินก็ได้มีการประสานกลับไปยังจังหวัดต้นทางเพื่อตรวจสอบและก็แจ้งผู้ประสบภัยให้ดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เพื่อที่จะได้รับการโอนเงินโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องเป๋าตังไทยช่วยไทย Plus AI นกกระซิบรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รัฐบาลเขาบอกว่าเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทย Plus AI นกกระซิบบนเวที IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้กับเรื่องประเด็นที่เหลือเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้ภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetingsซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเลยครับว่า ทางรัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meetingsภายใต้แนวคิดที่ว่าการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย Plus และ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละครับไปเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งในเรื่องการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญนั่นแหละครับส่วนสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็ใช้ระบบ G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจก็เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหละนำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้นนั่นเองแหละครับโดยเป็นการใช้ AI เสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่ทดแทนผู้ประกอบการนะครับพี่น้องซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาตินั่นเองอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรก็ร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกากับอีก54นาทีช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้วันที่11ตุลาถือว่าเป็นอีก1วันที่ทางผู้ประกันตนเนื้อของประกันสังคมเองเนี่ยต้องเตรียมตัวเนอะในการออกไปใช้สิทธิ
2: ์
1: เลือกตั้งประกันสังคมกัน
2: ถ้า
1: สมมติยังไม่รู้ว่าเลือกที่ไหนอะไรเงี้ยให้ไปเช็คได้ที่แอปเนอะ SSO Plus นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเขาจะเปิดให้เลือกเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมในวันนี้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้านี้เขากำหนดวันเลือกตั้งไว้วันที่27กันยาแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนอะก็เลยเปลี่ยนมาเลือกเป็นวันนี้แทนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์ดูว่าที่ท่านต้องไปเลือกเนี่ยคือที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปที่แอป SSO Plus ก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ของ www.sso.go

0: รูปถ่ายท่านและก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับสำหรับในส่วนของผู้แทนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลอย่าลืมที่จะเอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนก็คือไม่เกิน12เมษายน69ไปด้วยนะครับแล้วก็หนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้างกรณีนิติบุคคลนั้นมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทน1คนลงคะแนนแทนนายจ้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้มีหนังสือรับรองในรูปแบบเอกสารสามารถแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได
1: ้
0: จากทาง DBD นะครับก็คือกรมการค้าภายในนะครับเอามาก็ได้แล้วก็บัตรเนี่ยถ้าเป็นถ้าท่านเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนท่านจะได้บัตรสีชมพูนะครับมาเป็นสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนถ้าท่านเป็นนายจ้างก็จะเป็นบัตรสีฟ้านะครับเช็คให้พร้อมเห็นว่าเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะการกาใช่ไหมมันเป็นการเขียนเลขมันเขียนเลขอาจจะต้องเขียนให้ชัดสักนิดนึงเนอะเป็นเลขอาหรับิกนะไม่ต้องเขียนเป็นเลขไทยนะครับเขียนเป็นเลขอาหรับิกนะครับให้มันชัดๆเจนว่ามันคือเลขอะไรนะ
1: นะโดยเฉพาะเลขที่มันใกล้เคียงกับเลข1เลข7อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะผู้ประกันตนก็เลือกผู้ประกันตนนะนายจ้างเลือกนายจ้างนะ
0: ค
1: ะเพื่อที่จะให้เข้าไปเป็นตัวแทนของเราในการกำหนดทิศทางนะคะสิทธิประกันสังคมของทุกท่านอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะ8โมงเช้านี้นะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ช่วงกินเจแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ก็เรามาระวังกันด้วยนะคือกินเจเนี่ยมันปราศจากเนื้อสัตว์ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีอาหารประเภทเค็มจัดมันจัดนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าคุณหมอหลายท่านนะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะที่อาจจะมากับเรื่องของการกินเจนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคความดันไขมันโลหิตในเลือดสูงอะไรเงี้ยคือก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็กินเจเนี่ยนอกจากที่เราจะดูแลสุขภาพแล้วนะก็ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้านะคะไม่ฉวยโอกาสในการขึ้น
0: no.
1: ราคา mm. นะอาหารเจนะก็จะได้ เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ถ
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าสร้างบุญสร้างกุศลกันเนาะ
0: นะครับส่วนใครไม่กินก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสหรืออะไรเงี้ยด้วยก็ดูตามสภาพร่างกายของเราด้วยนะบางทีเราอาจจะต้องการโปรตีนหรือต้องการอื่นๆสารอาหารอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับ
1: อ่ะ
0: 6นาฬิกากับอีก58นาทีแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังข่าวยามเช้ามากๆเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.